0: สวรรณ 99.9 FM ท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้ววิทยุลาวจำปาทุกเสาร์วันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น. เป็นประจำทีมงานพยายามส่งซอกสรรหาแนวดีๆมาว่าโมลมสู่ด่านผู้ฟังบ้ามื้อนี้ออกมาวิทยุนี่ดินฟ้าอากาศนี่เป็นยังไงต้องให้โฆษกทั้งหลายถามสบายดีแล้วว่าจังค่อยมาฟังข่าวพยากรณ์อากาศเนาะมื้อนี้ว่าสิเป็นยังไงจ้ะ
1: เจ้าสบายดีทุกท่านเนาะให้หน้าให้ตาไป2อาทิตย์กลับคืนมาอีกเนาะมื้อนี้ก็วันที่16เดือน8ละเวลาผ่านไปไวๆ
0: อีกบ่โดนครึ่งเดือนไปละ
1: ครึ่งปีแล้วครึ่งเดือนแล้วก็กลายครึ่งปีมาเนาะอีกบ่โดนพวกเฮาก็จะได้บาร์บีคิวอยู่หลังบ้านคริสต์มาสม่วนๆเนาะก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการจำปา FM ของพวกเฮาเนาะมื้อนี้พวกเฮาอยู่นํากัน4คนเลย
2: ครบคณะหมอลําเรื่อง
1: จ้าครบคณะหมอลําเรื่องเนาะ
3: จ้าสบายดีท่านผู้ฟัง
1: เจ้าเสียง
3: นี้ปรากฏว่า
1: ไอ้บุญยิ่งเป็นคณะหมอลําเรื่องเป็นหยังเป็นอย่าง
2: เป็นคณะหมอเรื่องม
3: ีต้องพ่อพญาบ่ขอเป็น
2: มันต้องออกแขกไหนอ่ะบ่ลําเรื่องออกแขกว่าจังได๋ฮะเอกลา
3: ลาลาลา
2: ลาลาน
1: ี่แม่นว่า
3: เออมันต้องได้ออกแขก
2: ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาก่อนสิออกบ่ลําเรื่องก็จ้องออกแขกก่อน
1: ออกแขกโอเค
2: เอกลามาลานี่ล่ะ
1: ว่าโ
0: อ้รายการนั่นล่ะประมาณ
1: ครั้งแรกที่เจ้าเชิญไอ้นี่ออก
3: แม่แล้วเนาะเพราะว่าเปิดรายการปั๊บน้องตัวเองก็จมเรื่องเขาเรื่องแก่เลย
1: จำ
3: แม่โอ้สิ่งที่ฮอลลีเรียกมาได
0: ้ของบริษัทบริหารมันมา
3: ของฟรีมาถังมาดอก
1: เจ้า
3: ควรภูมิใจทุกท่านก็ภูมิใจคือข้าพเจ้าอยู่แล้วไป
0: แม่
3: เงินคำกำแก้วมันก็สิไล่มาคือกันแหละไผมีไล่ก็เขียนใจเนาะสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะกันมาพบกันอีกตามเคยทุกวันอาทิตย์2ชั่วโมงเต็มๆพวกท่านก็สิอยู่นําพวกเฮาเนาะแล้วก็ขอบอกขอบใจหลายๆท่านที่ว่าเห็นหน้าครับพระเจ้าโอ้บุญยิ่งเอ้ยยังเฮ็ดคือเก่าเด้อจะขอว่าคือเก่าแบบนี้เอาเฮ็ดกาแฟมาแล้วก็นั่งบ่ให้เขาไว้ก็อยู่ใกล้ว่าซั่นนะฟังเพราะว่าข้าพเจ้าได้พ่ออีกท่านนึงที่ว่าเพิ่นว่านะเพิ่นแล้วมานั่งได้มีโอกาสนั่งร่วมกันระหว่าง10นาทีนั่นน่ะเพิ่นว่าอันบุญยิ่งจื้อเลยบ่อันเพลงอันแม่ยังก็เสียงขวงแห่งคนหลัง
1: ห้องจึงได
3: ้ครั้งหนึ่งเคยมาพึ่งพายามถิ่น
2: สิ้นควงเวียงทองธาน
3: ีเจ้าข้าพเจ้าก็เลยว่าเอ้
2: าถิ่นอันสวยงามในลา
3: จักกะบ่แม่นหนุ่มเด้เจ้าของว่าเพราะว่าสมัยนั้นหั่นแม่นอันวิทยุเนาะเฮามีวิทยุทรานซิสเตอร์นะ
0: ห้อยคออีก
3: บ่แล้วมันมีละครวิทยุเล่าว่าตัวนี้แล้วพาคอยติดใจแล้ว
1: ว่า
3: เจ้าเคยเว้าเรื่อยๆว่าละครวิทยุ
1: อืม
3: คอยว่าโอ๊ยจะสู้บ่ให้คอยเศร้าใจหลายแล้วว่าเศร้าใจยังบ่จริงเอาเพราะว่าคอยฟังฮอดเครื่องนึงแล้วบัตรี
1: หมด
3: ทานหมด
1: เจ้า
0: ทานเบิดแล้วเฮ็ดจังได
3: ๋ฮะ
0: ไปซื้อก็บ่มีสำรอง
3: ได้ขี่รถถีบไปฮอดเครื่องนึงหาดก็ปิดบัตรโอ้ยฝนบ่ตกอีก
1: เจ้า
0: แต่หลายมันคอมว่าหมายก็ว่าครึ่งทางแต่เอ็ดได้ครึ่งหนึ่งบ่สุดกบสุดปลายก็บ่ดีเด้ต้องได้เป็นตลอดฮอดฟัง
1: แม่นๆเนาะเว้าถึงเรื่องละครวิทยุเนาะ

0: มีอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ฟังรายการของพวกเขาเพิ่นฟังมาตลอดเพิ่นเมื่อก่อนท่านเป็นคนที่ควบคุมรายการวิทยุของนครหลวงพระบาง สถานีวิทยุแห่งชาตินครหลวงพระบางถ้าถ้าเพิ่นเป็นคนที่จัดรายการเพลงกลางคืนอีกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจื้อเสียงเราได้เนาะก่อนกลางคืนได้ยินพุ่นว่าวิทยุจะปิดประมาณ 10:00 นกลางคืนเพิ่นจะเป็นคนเว้าแล้วก็เปิดเพลงเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นอนุญาตให้เว้าซื้อเพิ่นบ่ถ้าเพิ่นอนุญาตก็เช็คเข้ามาเนาะเขาจึงจะบอกซื้อ
1: เพราะว่าข้าพเจ้ามักฟังแบบนั้นเด
0: ้
1: ตอนรอบเด
0: ้อ
1: หลังจากที่ว่าหลังจากนั้นก็แม่นฟังหมอลำเลือก
0: เจ้า
1: จากหมอลำเลื่องนั่นก็เป็นพุ่นแหละฟังเพลง
0: ไอ้ยิ่งเคยฟังของฝากเพื่อนบ้านบ
1: ่
0: ลุงคำพาตาจื้นกับอันมายังเกาะ243สลึงจื้อบ
1: ่
0: จื้อบ
1: ่จื้อ
0: พุ่นมันก็รุ่นเดียวนี้80ปลายแล้วเด้
1: แม่แหละเพราะว่าฟังเพลงทุนทองใจ
0: แม่นๆอันนี้เป็น
2: นี่เว้าหยังวะมีแต่ของผู้เฒ่า
1: อย่าลืมในวิทยุเฮาหั่นน่ะเพิ่นมักฟังย้อนหยังว่าเพิ่นว่าเพลงคลาสสิกพวกเฮาเปิด
0: แม่นเนาะ
1: เปิดเพลงคลาสสิกซองมาแม่นพวกเฮาแม่นคนรุ่นนั้นที่ว่าฟังวิทยุเพิ่นตัดติดใจยอดหยังติดใจยอดว่ามันรุ่นนั้นเพิ่นว่าโอ้แน่นอนเพิ่นว่า
0: แล้วก็เว้ากันเข้าเรื่อง
3: เว้ากันเข้าเรื่อง
0: เจ้า
3: เอาข้าวก็ยังก่อนออกา
0: ศเชิญเลยเชิญ
2: เป็นยังก่อนอากาศเนาะสําหรับมื้อนี้หั่นเอ๊คือว่าฟ้าคึมๆแต่ว่าอยู่ในนี้เพิ่นบอกว่า shower or two เท่านั้นเด้
3: แม่นว่า
2: อื้อ1หรือว่า2
3: คืนจังได
2: ๋เพราะว่
3: า shower or two นี่หมายความว่าตกยุดแล้วตกแล้วยุดจังซั่น
2: บ่เว้าอยู่ในนี้นี่แม่นตกฮอด 12:00 น.
3: ว้าว
2: 1 2 3 4 5 6หั่นบ่ตก
3: อือ
2: 7ละตกอีกเนาะที่ว่าเว้านี่ก็อันน่ะเพราะว่ามื้อนี้หั่นแม่นข่าวดีแล้วก็ขอ congratulation ทานเวียงสมัยกับน้องพิมพ์ภรรยาเพิ่นได้ลูกไผ่อ่ะเฮ็ดอันน่ะมัดแขนให้อิมพอร์ตอย่างดีมาแต่ญี่ปุ่น
0: อ๋อคนลาวอ่ะ
2: บ่คนญี่ปุ่น
0: คนญี่ปุ่น
2: อยากนุ่งสิ้น
3: คนญี่ปุ่น
2: อยากนุ่งสิ้นเพราะว่าข้าพเจ้าสงสัยว่าตอนนี้ Princess Yoko ที่มายามเมืองลาวเพิ่นนุ่งสิ้นเด้แล้วผู้สาวญี่ปุ่นหลายๆคนอยากนุ่งสิ้น
0: คั่งไข้กับการอยากเป็นไผ่ลาวเนาะ
2: เ
0: จ้า
2: แล้วก็เลยมื้อนี้แหละพวกคณะกรรมการเฮาออกจากวิทยุนี่แล้วก็สิไปงาน
0: อ
2: ันแต่งดองของอันลูกซ้ายได้ลูกไผ่ใหม่นอกจากนั้นท่านดวงดาวยังได้รับเป็นนักฮ้องให
0: ้ว้าว
2: เพราะว่าบ่เป็นหยังทีมงานเฮาเองลาวใต้นี่มีครบเปิ้ดแหละ
0: yeah.
2: ทั้งนักดนตรีเนาะท่านบุญทองกับน้องมาลอนมือคีย์บอร์ดก็ไปละ
0: เ
2: ออแล้วก็เอาละเก็บค่ะเก็บที่พวกเฮาเองนี่แหละ
0: ผู้เป็นพ่อผัวหั่นเนี่ยมีเครื่องเสียง
2: เต็มหั่นเลยบักใหญ่เลยดังตึ้ง
3: เอลาโปรโมชั่น
0: บริษัทเปิดขึ้นมานี่หลังคาสั่น
2: แล้วก็ฝ่ายซ้ายก็สิแม่นอันไอ้ผู้แพงเฮานี่แหละเนาะน
0: ัก
2: ห้องเสียงอันเสน่ห์นี่แล
0: ้
2: วก็ดวงดาวก็ได้ถูกจับไปอยู่เนี่ยฮะเป็นอันไปลองซอยกันก็บ่เป็นหยัง
0: เริ่มจังโมง
2: หั่นเพิ่นมัดแขน 3:00 น
0: โอ้เพราะว่ามีอันน่ะลูกศิษย์ของข้าพเจ้าที่เป็นคนพี่น้องชาวไทยหนองคายเนาะมาเรียนนําข้าพเจ้าเพิ่นก็บอกอยู่เพิ่นว่าโอ้
2: ต้องดํา
0: แน่
2: เพราะว่ามื้อนั้นเพิ่นไปเสพให้อยู
0: ่
2: มื้อไปซ่อมแม่นท่านดํานี่แหละ
0: จ้ะ
2: เพราะว่าเราก็มาเรียนน้อยนึงเพราะว่ามาเรียนเรื่องเพลงลาวแดก็สิเก่งแต่เรื่องเพลงไทยเนาะแล้วก็เบิ่งอันบุญทองอันลิ้นแล้วก็ลิ้นนํา
0: เพราะว่าอันนี้เว้าถึงเรื่องการเล่นเพลงลาวเนาะอันเอฟวันอันเขาเอิ้น progression ของคอร์ดลาวเฮานี่นะกับของไทยบ่คือกัน
2: แม่นบ่คือกัน
0: เจ้าและเวลาเขาจะดําลิ้นไปนําเฮานะมันจะลิ้นบ่ได้
2: แม่น
0: นี่และอีกเพลงนึงก็คือเพลงเวียดนามถ้าให้คนลาวไปลิ้นเพลงคอร์ดเวียดนาม
2: ก็บ่ได
0: ้ลิ้นบ่ได้มันงงมัน
2: คัดกัน
0: มันคัดอันเพลงลาวหั่นมันเลี้ยวซ้ายเพลงเวียดมันเลี้ยวขวา
2: แม่น
0: 99.9แล้วเพลงไทยก็คือกันเพลงไทยกับเพลงลาวหั่นคอร์ดไปอันการเขาเอิ้น progress ของคอร์ดนั้นไปบ่บ่คือกัน
2: เพราะฉะนั้นเพราะนั้นจึงสังเกตเห็นอยู่ว่าดําหั่นแล้ว
0: งง
2: แล้วเรามาลิ้นคีย์บอร์ดคนละอันเนาะแล้วมาเรียนรู้จากบุญทองเพราะว่าเพลงลาวคั่นว่าเพลงไทยนี่ขึ้นโลดว่าแต่ห้องปุ๊บแล้วก็ขึ้นให้ได้แต่ว่าเพลงลาวแล้วยังได้สังเกตอยู
0: ่
2: คิดว่าในขั้นต่อไปเราจะเสพเพลงลาวได
0: ้ได้แต่ว่ามันก็เป็นเพราะว่าเอฟวันมันจะอยู่ใน ในสมองของเฮา
2: พวกเฮาฮ้องเฮาก็ฮู้ได
0: ้
2: ว่าจังหวะดนตรีมันบ่คือกัน
0: แม่น
2: เฮาฮู้ได้และโดยเฉพาะพวกที่ข้าพเจ้านี่บ่แม่นว่าหยังดอกเพลงชาติหยังก็ฮ้องเบิดจีนไทยลาวเวียดอีหยังว่าแต่ฮ้องได้กัมพูชาหยังก็มักเบิดนะแต่สังเกตเห็นว่าถ้าเสพเพลงไทยมันอีกเป็นเพราะว่าข้าพเจ้าถนัดเพลงไทยดิ
0: จ้ะ
2: แม่มักฟังเพลงไทยเว้าง่ายๆก็เป็นถนัดเพลงไทยกว่าเพลงลาวว่าซั่นๆบัดเข้ากับดนตรีได้คักล่ะแต่ว่ามื้อนี้ก็สิได้ไปร้องซอยเพิ่น
0: จ้ะ
2: และไอ้ขม่าวเฮาก็สิเป็น MC แล้วก็ฮ้องเพลงคิดว่าคือสิแม่นขอเงินเมียไปเสียค่าห้อง
0: ว่า
2: อันเพลงดังของเพิ่น
0: แล้วเพลงไอ้ยิงดีน่ะ
2: ขอเงินเมียไปเสียค่าห้องซึ่งแท้ๆเพลงนี้นี่แม่นเพลงลาว
0: แม่น
2: เพลงลาวแต่ว่า
0: บ่ผ่าน
2: นั่นอันกรมกระทรวงวัฒนธรรม
0: เจ้า
2: ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมที่บ่ดีเกินไป
0: แ
2: ล้วก็เลยว่าเอาไปมีการแปะว่าส่งเสริมให้มีการ
0: นอกใจ
2: อันนั้นอันนี้บัดนี้เอาไปทั้งไทยซื้อไปปั๊บผันมาเปิดได้สบายใจบัดนี
0: ้เจ้า
2: ก็ว่าเป็นเพลงเพื่อนบ้านที่แท้ก็เป็นเพลงลาวเฮาเองก
0: ับ
2: เพลงมีหยังที่ตาลคำแสนเปิดเริ่มตอนเข้านี่นะ
0: จี้หอยบ
2: ่ซาวแล่บ้านนา
0: ซาวแล่บ้านนา
2: ก็เป็นของลาวคือกัน
0: แม่นและจี้หอยก็แม่น
2: จี้หอยก็แม่นของพี่เพลงเกิดของพี่เสด็จก็แม่นเพลงลาวคือกันเนาะเอามาเว้าเรื่อง
0: พยากรณ์อากาศ
2: เป็นแนวใหม่เว้าเรื่องอันน่ะพยากรณ์อากาศเนาะอันมื้อนี้ shower or two เพิ่นว่ามื้ออื่นเส้นเดียวกัน shower or twoมื้อนี้หั่น19องศามื้ออื่น12หา19องศาจะได้น้ำฝนประมาณ5มิลลิเมตรวันอังคารก็เส้นเดียวกัน shower or two 12หา19เป๊ะเลยวันพุธหั่นอาจจะมีฝนฟอยแสดงว่าฝนเริ่ม3เม็ดเนาะ11หา19องศาวันพฤหัสแม่น บ่มีฝนเว้ามาคือว่าต้องได้มีกระเทยอยู่ในคอนี่สิห้องเพลงได้ไว้มื้อนี้น่ะเอาลองเบิ่งเนาะมันพหัสแม่นพาดลีคลาวดีหรือว่าท้องฟ้าเมฆหมอกปดบังเป็นบางส่วน11ถึง21องศาท่านผู้ฟังวันศุกร์อาจจะฝนตกครั้งหนึ่งหรือ2ครั้ง12ถึง21องศาและวันเสาร์ฝนตกชาวเวอร์ครั้งหนึ่งหรือว่า2ครั้งเช่นเดียวกัน12หา19องศาสรุปแล้วอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ฝนยิบยิบแยบแยบเปียกเนาะมีแต่ว่าวันพฤหัสหันวางให้แดแล้วก็เลยไปว่า shower or two shower or two ตลอดหมายความว่ายุดเซาๆก็ดีขอแต่ว่าให้ไปปกไปตกอยู่แถวฟาร์มอย่างพื้นแดอย่าสมมาตกไปอยู่ในคอนกรีตนี่หลายมันก็ไหลลงจากคอนกรีตบ่มีหยังเนาะบรรยากาศอากาศก็แม่นซํานี้สรุปก็แม่นมันก็ฝนปล่อยๆนะฝนตกยิบๆแยบๆก็สิเฮ็ดให้อากาศหนาวได้บ่หรือว่าจังได๋เนาะ
0: ก็มันน่าจะเริ่มอุ่นขึ้นเนาะเอภิวันเพราะว่าตามที่ข้าพเจ้าเคยอยู่นี่มา40กว่าปีเริ่มเดือน8กลางเดือน8ขึ้นไปแล้วอากาศจะเริ่มมีการอุ่นขึ้น
2: แม่นล่ะจังได๋เดือน9เดือน10ก็มีเป็นฤดูอันบานไม้เพิ่นเอิ้นหรือว่าใบไม้ปงหั่นก็มีการไปซุ้มดอกไม้เนาะคิดว่าทีมงานของเฮาก็คือจัดๆพาผู้เฒ่าไปเที่ยวไปเบิ่งดอกทิวลิป
3: yeah.
2: ไปสวนไปพาไปปิกนิกผู้เฒ่าก็ว่าอยากไปอยู่เด้ว่าซั่น
0: ทิวลิปนี่แม่นเดือน10
2: ประมาณนั่นแหละเดือน9เริ่มล่ะ
0: เดือน10อันปลูกอยู่แคนเบราตัว
2: แม่นบ่อันนั้นแม่นอันฟลอเรียด
0: เออ
2: ทิวลิปนี่ถ้าจะแต่ว่าฟลอเรียดนั่นเข้าฟรีเนาะ
0: แม่น
2: ทิวลิปนี่ได้จ่ายเงินเขาหักแต่ว่ามันเป็นสวนบักใหญ่เลยอยู่หันได้หมดมื้อปรากฏว่าได้กินน้ําซ้ามาอย่างฟรีอีกมีบ่อนปิกนิกมีบ่อนนั่นบ่อนนี่มันเป็นเจ้าของสวนเป็นเขาเจ้า2ผัวเมียอีกก็ปลูกลิ้นปลูกหัวเบิ่งตัวเองปลูกไปปลูกมาแล้วก็เลย
0: ใหญ่ขึ้น
2: เลยเปิดให้คนเขามาเบิ่งนะ
0: จ้ะโอเคเฮาไปฟังเพลงกันก่อนบ
3: ่ม่วนๆเอิ้นอ้ายใส่ม่วน1ม่วนๆจากทีมงานแล้วจึงค่อยมาล้มกันต่อจ้ะ

0: FM
1: เจ้าเอิ้นน้องเอิ้นอ้ายใส่มือหนึ่งว่าสัตว์พันธ์โอ้ยเพลงลาวลำลาวพูดแล้วไปห้องอยู่ใส่กับม้วนฟังแล้วซึ่งภาษาลาวเป็นภาษาสนิมนวลเนาะจงใช้ภาษาลาวให้มันสอดคล้องฟังแล้วม้วนหูอ่อนซ้อนใจเนาะดาวดินทินจำพรไปร้องเพลงเมื่อกี้นี่ม้วนอ่อนซ้อนมาภูมิใจหลายนักแต่งเพิ่นแต่งได้จังได๋เข้ากับสภาพมื้อนี้รายการของเฮามีอย่างใดสิมาเว้ามาว่ากับพี่น้องฮู้อยู่ว่าฝนตกอันน่ะ shower or two เน
2: า
1: ะ
2: เจ้ามื้อนี้อยู่วัดพระยอดแก้วเพิ่นเฮ็ดตักบาตรบุญประดับดิน
1: เฮาประดับดิน
2: ประดับดินนี่แม่นหยังเว้าย่อๆแล้วก็แม่นนั่นลาวฮาโลวีน
1: ลาวฮาโลวีน
2: คือกันเลยแม่นแต่ข้าวบุญเพิ่นเฮ็ดออกมาของทางวัดกับท่านสมัยได
1: ้
2: ว่าบุญฮอเขาประดับดินหั่นก็มีรูปเลือดรูปอย่างไหลลงมาแสดงว่าฮาโลวีนเลยเนาะแล้วก็อยู่ในมื้อนี้หั่นเพิ่นเขียนอยู่ในใบข้าวบุญหั่นแม่นนั่นพวกคําเพนวันพุธเป็นผู้อุปถากอยู่ณหงอย่างเพิ่นเอิ้นหงถามบ่
3: เจ้าหงทาน
2: หงทานท่านอาหารมื้อนี้แม่นคณะค่ําเพ็ญวันพุธเนาะซึ่งอันอัญญาบุญยิงเฮาก็เอ่ยแปลงกับไปตลอดข้าพเจ้าก็ยอดไปถ้าว่ามีโอกาสเฮาก็ข้าพเจ้าก็บ่แม่นว่าเน้นนักแต่วันพุธดอกส่วนหลายจะแม่นพุธพฤหัสศุกร์เพราะว่าจันทร์กับคันมันมักมีวิอยากเนาะพุธพฤหัสศุกร์คันว่าไปได้ก็ไปเป็นตัวเป็นคันไปบ่ได้ก็ส่งอาหารไปโดยเฉพาะวันศุกร์คันข้าพเจ้าจะเฮ็ดอาหารให้น้าสาวผู้ค้ำซึ่งเป็นน้าสาวไพ่เห็นเอาไปวัดเพราะว่ามือเพิ่นค้ำเพนเดแล้วก็ถ้าเฮ็ดจะเฮ็ดเป็น2พูดพูดใหญ่แม่นวัดพระยอดแก้วเนาะพูดน้อยแม่นวัดพระอาจารย์สลีหรือวัดไสยภูมิซึ่งญาลุงคับสิงเพิ่นจะเอาไปให้เฮาไปเองบ่ได้เฮาก็ฝากอาหารไปเพราะว่ามือวันสุขคนสลายค่ะพระเจ้าจะเฮ็ดเป็นมังสวิรัติเวจิเทเรียนเพราะว่าญาฐานสลีเพิ่นบ่สัตว์หมูก็หลีกเว้นเพราะว่าซีนค่ะพระเจ้าก็กินแต่หมูกับไก่เด้อันงัวหั่นบ่ค่อยได้กินบ่มักปานใดนะ
1: เฮาเพิ่นบ่มีสิทธิ์ปฏิเสธแต่ว่าเฮา
2: เพิ่นบ่มีสิทธิ์ปฏิเสธแต่เฮาเข้าใจเพราะว่าบางคนกินซีนอันนั้นอันนี้ก็บ่ถูกกับอาการพยาธิของตัวเองบ่หรือว่าตั้งบ่สันก็บ่กินก็ได้คนเฮาบางคนก็บ่กินซีนเลยแต่ว่าเพื่อให้สะดวกก็เลยมื้อนั้นส่วนหลายจะเฮ็ดเป็นมังสวิรัติไปเลยเนาะเพราะว่าคนเฮานี่ทั้งที่ดีอาทิตย์หนึ่งก็กินมังสวิรัติเทื่อนึงก็ดีได
1: ้
2: หลีกเว้นพยาธิหลีกเว้นบ่แม่นพยาธิหลีกเว้นซี
1: นมังสวิรัตินี่แม่นหยังล
2: ่ะมังสวิรัติแม่นเวจิเทเรียนแม่นกินแต่ผักแม่นกินแต่ผักบ่กินซีนโอ้ย
1: ของมักได้มีแต่ผ
2: ักผักละบัดนี้มันมีมังสวิรัติมันก็มีเวจิเทเรียนแอนด์วีแกนคันว่าวีแกนนี่แม่นท็อปสุดยอดเลยบ่มีผักบัวบ่มีผักเทียมบ่มีหยังเป็นจืดๆละล่าคันมังสวิรัติยังมีผักเทียมมีผักบัวใส่เครื่องหอมได้เนาะเวจิเทเรียนกับวีแกนบางคนเห็นวีแกนเลยบ่กินหยังมังสวิรัตินี่ก็มีบางระดับก็ยังกินไข่ได
1: ้
2: หรือว่าบางคนก็แหกออกไปอีกน้อยนึงกินปลาก็ได้จังซี่นะบ่กินแต่สัตว์ใหญ่ขึ้นชื่อว่าสัตว์มันก็เป็นสัตว์เนาะอันนี้ก็แม่นอันเว้าเรื่องจักหน่อยค่ะพระเจ้าจะนํามาเสนอรายละเอียดน้อยนึงสิขอเข้าเบิ่งในวิกิพีเดียก่อนว่าบุญฮอเข้าประดับดินนั้นมีประวัติมาแต่ใดฮู้แต่ว่ามื้อแลงนี่จะมีการอันใด
1: เวียนเทียน
3: เวียนเทียนเจ้าเพิ่นจะสูตรหลังจากสูตรแล้วก็แม่นเวียนเทียนฉะนั้นคันว่าพวกท่านมีเวลาก็อย่าลืมไปเวียนเทียนเพราะว่าเข้าประดับดินเที่ยงแท้ท่านให้แก่ผู้ตายเหมาะสําหรับกับอยู่เมืองลาวเพราะว่าหยังเข้าประดับดินอยู่เมืองลาวให้มันเดือน9ยามฝนตกฝนตกตลอดมื้อนี้ก็ฝนตกอีกมาทั้งว่าเฮ็ดให้คึดฮอดบ้านเฮาที่ว่าผู้ที่ว่าเคยอยู่ใกล้วัดใกล้ว่าคือข้าพเจ้านี่ก็อยู่ใกล้วัดแต่บ่ได้บวชเทื่อเพราะว่าเคยบวชจูงบวชหยังหลายเทื่อแล้วก็บวชแก่บะบวชหยังเพราะว่าบ้านเฮาหันมันคันว่าออกมาจากวัดแล้วคันแท้หัวล่ะมาใช่มั้ยโอ้ตัวนี้คือสิซวยอะไรเนาะบวชแก่ซวยพัดวายฉะนั้นขอ
0: 99.9
3: เจ้าขอบขอบใจนะร้านไม้เพชรเจริญที่ว่าเขาเดินทางมาสบายดีนะสบายดีตอนเช้าอ่ะบ่เป็นหยังเน
2: า
3: ะฉะนั้นขอบขอบใจหลายและหลายท่านขอมาเบิ่งใน
2: นอกจากนั้นก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์มี2ท่านเนาะท่านทับอิดกับบ่แม่นไผดอกอ้ายใหญ่ผู้แพงเฮานี่เองแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเด้ออ้ายอ่า ข้าพเจ้าเบิ่งเค้กเพิ่นหันมาอ่านเบิ่งแม่น27ปี
3: จะว่า
2: จริงมันยืนผิดบ่อนยืนฝากโต๊ะฝากนี่บัดไปฝากนั่นผัดปิ้ง
3: มันมาทาหูมันคนเวิร์ด
2: เป็นคิดว่าอ้าวอ้ายเฮา27ปีเลยเด้นี
1: ่ความจริงมันปี22ว่า
2: ฝากนั่นไปฝากนั่นบ่เว้าซะแต่ว่าฮู้แต่ว่ามันปิ้งแล้วอีกผู้นึงก็แม่นหลานดรีมเนาะก็ฉลองให้เพิ่นไปแล้วอันนี้ก็ครบรอบ20ปีเดินกันบ่เท่าใด
1: เว้ามาถึงจุดนี้อดอันเพิ่นเขียนนั่นเพิ่นเขียนสถิติมาให้ฟังเนาะเมื่อกี้นี่เว้าเรื่องอายุก็เลยคิดออกสิมาเว้าให้ฟังเพิ่นว่าคนของเฮาอันอายุอายุอนามของเฮานี่นะเดี๋ยวสอบก่อนขอน้องดวงดาวเว้าต่ออ
2: ้าวจะสอบก่อนเนาะโอเคบ่เป็นหยังเพราะฉะนั้นมื้อนี้จะเว้าเรื่องบุญฮอกข้าวประดับดินซึ่งว่าทานใดกันยังบ่ทันละท่านสวยเนาะไปวัดเฮาก็ได้เพราะว่าเพิ่นยังสิตักบาตรญาติพก
3: แต่
2: ทันเพราะวิธีตักบาตรเดี๋ยวนี้อาจารย์ใหญ่เฮามีวิธีใหม่เพื่อบ่ให้แย่กันอีหยังกันเพิ่นจะตั้งบาตรไว้ลูดผู้ใดมาแต่เช้าอยากตักอยากหยังก่อนใส่บาตรก่อนก็ได้แล้วก็ไปเวียกไปหยังต่อบ่ให้ว่าข้างค้าอยู่หั่นจนท่าฮอดยามแล้วก็ไปญาติกันใส่หั่นนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งว่าท่านใดที่ไปบาตรเพิ่นยังตั้งอยู่หั่นเฮาก็ใส่ได
3: ้อันนี้แม่นก็ก่อนจะเปลี่ยนทุกอันหั่นนะมันก็บ่ง่ายเพราะว่าคนเฮานี่มันสิ้นกับแบบว่าแบบใดธรรมดาหมายถึงว่าต้องสูต้องทุกอันให้เรียบร้อยแล้วแล้วจังตักบาตรบัดนี้ท่านเฮ็ดจังซั่นหั่นมาถือว่ามันบ่ถือกับสภาพการสภาพการอยู่บ้านเฮามันแนวนึงแต่ว่าอยู่นี่หั่นน่ะวันเสาร์วันอาทิตย์คนเฮ็ดการคือวันอาทิตย์จังซี่อาจสิเอาลูกไปเล่นกีฬา
2: เล่นกีฬาเฮ็ดดนตร
3: ีบ่หรือว่าส่งลูกไปเรียนนะบัดนี้ใจนึงก็อยากเฮ็ดทําบุญในบุญอันนี้ฉะนั้นพวกที่ว่าอยากจะมาตักบาตรนะข้าพเจ้าก็อยู่วัดหั่นตลอดเนาะเพิ่นเฮ็ดจังซี่ก็หมายถึงว่าดีที่สุดเพราะว่าพวกอยากมาตักบาตรมาตักบาตรปึ๊บก็เขียวเมือง
2: ก็เฮ็ดได้หมดทุกอย่าง
3: เฮ็ดได้หมดทุกอย่างในวันอาทิตย์หั่นน่ะเพราะว่าเฮามีแต่2มื้อนึงเด้วันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่มันมื้อที่ว่าสําคัญที่สุดแหละ1คนอยากพักผ่อน2มาอยากเอาลูกไปเฮ็ดหนังสือ2มาอยากเฮ็ดบุญแน่อยากหยังโอ๊ยล้านคนนี่แหละเข้าว่าคนเนาะเพิ่นเอิ้นคนอีถึกได้ทางคําแสน
1: แม่นแหละแม่นแหละคนเลซัพพอร์ตคนเลเนาะฉะนั้นมีหลายแนว
3: มัน
1: ต
3: ้
1: องเลือกเอาก
3: ับคนข้าพเจ้าว่าเว้าคนถึกฉะนั้นจังว่าไปวัดเรื่อยนี่เขาก็เลยว่าอันยิ่งเจ้าคือบ่เทศแต่โอ้ยจุดสุให้กูไปอนาถบ้านอาจารย์เว้ยเพราะว่าเพิ่นเว้าถึกนะทุกหลายๆอันนะที่ว่าเพิ่นเว้าถึกนี่ก็เรื่องเฮือนไปงานกรรม
1: แม่น
3: กับเพื่อนดีนี่โอ้ข้าพเจ้าว่าถูกที่สุดแล้วตัวนี
1: ้แม่น
3: คนว่าเกิดมาปุ๊บนี่ไปงานกรรมมาซะก็สิมีกรรมได้หั่นน่ะ
1: แม่นแหละ
3: เกิดขึ้นมามีกรรมไปเลย
1: เอ้าแสดงว่าบัดไปเฮือนคนตายเพิ่นเอิ้นว่าเฮือนดี
3: เฮือนดี
1: เส้นตายสิดีบ่ซั่น
3: เอ้าดีไปเลยแล้วน่ะ
1: ดีบ่มีปัญหาเลย
3: บ่แล้วเบี้ยวก็บ่ได้จ่ายหยังก็บ่ได้จ่ายน่ะ
1: วันนี้ขึ้นกับเฮาได้สิเลือกไปงานกรรมหรือไปเลือกเฮือนดีหลายก่อนซ
3: ิฮะไป2อันนี้ได้บ่ทั้งอัน
1: ได้ได้บ่ได
3: ้งาน
1: นี่เอ้าอันคนเห็นแล้วอันสถิติโลกเนาะเพิ่นเขียนออกมาว่าจังซี่นี่นี่เว้านี่บ่แม่นว่าเว้าเรื่องวันเกิดปู่แพงแล้วเอาเรื่องนี้มาเว้าบ่ข้าพเจ้ากับปู่แพงก็อายุบ่ได้ลืนกันหลายปานใดเบิดอย่างกับบ่ฮอดครึ่งปีซั่นน่ะเอ้าเพิ่นว่าสิอายุไขของสัตว์โลกรวมทั้งมนุษย์เฮาคนเฮานี่ก็แม่นสัตว์โลกอันนึงเนาะเพิ่นว่าแมลงเมาแมงเมานี่นะอายุ1มื้อ1วันยุงมีอายุอยู่7วันเพิ่นว่าหมดอายุ21วันแมงป่ออายุ120วันกระต่ายอายุ1825มื้อหรือว่า5ปีหมาอายุ5475มื้อหรือว่า15ปีมนุษย์เฮาบัดนี้ไล่เอาเด้อเพิ่นเว้าว่า25,550มื้อหรือว่ารวมว่า70ปีอายุเฉลี่ยเนาะสร้างบัดนี้36,500มื้อสิเป็นจักปีลองไล่เอาเนาะเต่าโอ้เต่านี่ยืนก้นหมู่ไป73,000มื้อฉะนั้นจึงคือว่า
2: 73,000มื้อนี่ก็เป็น100ปีแล้ว
1: มีเกิดมาก็ต้องมีตายไปมีเกิดมามีอยู่สู่ซนสุดท้ายมาเฮามาบ่มีหยังเฮาไปก็บ่มีหยัง
2: เพราะฉะนั้นคนเกิดมาจึงไปงานกรรมคําว่ากรรมนี่หลายคนก็ยังเข้าใจผิดเด้กรรมกรรมะนี่เนาะแม่นการกระทํา
3: แม่นล่ะ
2: เกิดมาก็ต้องกระทํามี activities สิว่าอยู่ซื่อๆมันบ่ได้จักคนมันต้องมี activities แล้วก็ความตายนี่ก็แบบว่าอันไปเฮือนดีเพราะว่าเพิ่นก็อยากส่งให้ไปบอนที่ดีกว่าเก่าแต่ที่ว่าเฮาพอพ้นบางคนก็บางคนก็ทนทุกข์ทรมานหลายเรื่องหลายอย่างพญาติปะโพยไปเพิ่นก็ยังว่าไปอยู่บ่อนที่บ่มีความเจ็บความปวดบ่ต้องอดบ่ต้องแองมีอาหารการกิน
1: อ้าวเพิ่นก็ยังเว้าเด้บัดไปแล้วว่าให้เจ้าไปอยู่ดีเด้อป้าเอ้ยลุงเอ้ยน้องเอ้ยอ้ายเอ้ยไปบ่อนเข้าบ่ได้หาปลาบ่ได้ซื้อเพิ่นเด้อสนุกสบายเพิ่นก็ว่า
2: อันเฮาคิดว่าค่ะพระเจ้าคิดว่าฟังเพลงอีกจักเพลงนึงแล้วค่ะพระเจ้าจะมาเว้าเรื่องประวัติบุญฮอเข้าประดับดินแต่ว่ามันจะค่อนข้างยาวนึงจะเว้าเป็น2วรรคหรือ3วรรค
1: ครับคาถาผู้เฒ่าสาวมักเป็นยังไงคาถาผู้สาวมักนี่ม่วนๆจากทีมงานเจ้า

0: พ่งที่ว่ากถา
1: ผู้สาวหมัก
0: ผู้สาวหมักเพ่งนี่ก็เป็นเพ่งเก่าๆรุ่นเก่าๆสมัยเกือบ50-70ปีผ่านมา
1: ก็ได้ใส่แทบละคาถา
0: อันนั้นตัวนี้ข้าพเจ้ามันใส่ลังแต่มันก็เบิกลังแต่มันก็บ่เบิกแต่ว่า
2: ทําไมล่ะ
0: มันบ่เบิกย้อนหยังเพราะว่าลังเถือคันเฮาอยู่บ้านเฮา
2: คาถาหยังเมียหัก
1: ผู้สาวมัก
2: คาถาผู้สาวมักโอ้เว้าถึงเรื่องคาถาผู้สาวมักมีอ้ายผู้หนึ่งอายุ65ปีซึ่งเป็นข่าวโด่งดังอีกแหละแต่งดอกน้ำเมียผู้ที่2อายุ16ปีก็
0: มาจากอเมริกา
2: บ่บ่แล้วเป็นคนอยู่เมืองลาวคนอยู่เมืองลาวเนาะอายุ65ปีแล้วหาก็แต่งดอกใหม่กับผู้หญิง16ปีลื่นกัน49ปีแล้วก็มีการสัมภาษณ์เราแล้วก็สัมภาษณ์อันคู่สมรสใหม่ผู้หญิงกันแหละเฮาก็ฮู้เนาะว่าผู้หญิงอายุ16ปีนี่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เนาะแนวคิดแนวความคิดมีอย่างนั้นนะเราอาจจะว่าโอเคเอ้าแต่งเพราะว่าเพิ่นจ่ายให้ผู้หญิงคัน20ล้านในค่าสินสอดเนาะแล้วก็ได้เมียอายุ16ปีแต่เขาก็ฮู้ว่าการคนที่อายุ65กับอายุ16นี่นะความมักความการเล่นการกินบ่คือกันอันนี้บ่คือกัน
0: บ่แล้วความเว้า
2: ความเว้า
0: แนวคิด
2: บ่คือกัน
0: แล้วก็เฮากับมันแปลว่ามันไกลกัน
2: มันไกลกัน
0: ไกลกันเพราะว่าแนวเฮาสิไปล้มเขาจ้ะแนวนึงก็บ่เฮ็ดหยังก็บ่ได้สร้างข้าพเจ้าจังว่าฟังเพลงเมื่อกี้หั่นเอามาใส่บ่ได
2: ้จ้ะ
0: ใส่บ่ได้หยังเพราะว่าอยู่นี่หั่นน่ะ
2: อ
0: ยู่บ้านเฮาหั่นใส่ได้คือน้องตุ้ยเว้ามาน่ะมีเงินข่อยสามารถซื้อได
2: ้แต่
0: ว่าอยู่นี่เจ้ามีเงินข่อยก็มีเงินคือกัน
2: แม่น
0: ทุกคนมีหมดเพราะว่าบ่สามารถว่าโอ้ข่อยต้องบ่ดีดล้นไปหยังไปหยังก็อย่าแต่ว่าข่อยบ่ตายฉะนั้นจังว่าคนเฮานี่อยู่นี่มีการสุขภาพกันหลายกว่าอยู่บ้านเฮาหั่นมีการสูงต่ําระหว่างสังคมและก็การชีวิตการเป็นอยู่เนาะ
2: แม่น
0: การเลี้ยงชีพกันหยังอันเฮาตีบ่ได้แต่ว่าเรื่องแบบนี้หั่นน่ะมันก็
2: เอาน้อยโทษ
0: ผู้สิไปเอาหั่นน่ะข้าพเจ้าก็
2: Yeah.
0: ดีใจนำ แต่ว่าขอติน้อยนึงเนาะดีใจย้อนหยังว่าเพิ่นสามารถเฮ็ดได้และมีเงินมีคำเพิ่นสามารถเฮ็ดได้แต่ว่าความคิดของเพิ่นนั่นน่ะ
2: เจ้า
0: ข้าพเจ้าคิดว่าการอยู่ร่วมกันนั่นน่ะ
2: เจ้าม
0: ันต้องมีคนเข้าใจกัน
2: แม่น
0: บ่แม่นแต่สิเอาเงินมาบีบบังคับแม่น
2: เราเอาเงินหั่นไปให้พ่อแม่ของผู้หญิงเนาะ20ล้าน
0: แม่นการบีบบังคับได้จะเข้าใจว่าเพิ่นเราบ่มักแต่นางอันนั้น
2: และนั่งนํากันก็บ่ได้นั่งแป๊ะๆกันได้นั่งห่างๆกันเวลาสัมภาษณ์ผู้หญิงก็แบบว่า
0: หาความจริงแล้วควรสิให้หลายกว่านั้น
2: เจ้า
0: ผู้ที่เอาให้หั่นน่ะ
2: บ่มีที่สาว
0: นั้นก็หลายคันให้หลายกว่านั้นเพราะว่าหยังเพราะคันว่าเราเป็นหยังมาหั่นน่ะเราสิไปแต่งเอาผัวน้อยมาไว้เด
2: ้16ปีเนาะ
0: 16ปี
2: ก็เว้าถึงสังคมบ้านเฮาเนาะ
0: อันนี้แม่นสังคมเนาะเพราะว่าเฮาก็ไผก็ฮู้อยู่แล้วเนาะฉะนั้นก็จังว่าอ
1: ีกนิดนึงเฮาก็เห็นอยู่บ่ว่าหลายคนก็อยากมีอันน่ะเฮ็ดเป็นข่าวเฮ็ดให้คนเข้าเบิ่งแล้วได้คะแนน
2: แต่อันนี้บ่แม่นข่าว
0: บ่แม่น
2: รูเมอร์บ่แม่นกระแส
1: เพราะว่าเรื่องธรรมชาติเอาคนนึง65ปีหรือ70ปีสาวน้อย15 16ปี
2: จ้ะ
1: เจ้าสิประคองชีวิตกับเจ้าไปบ่ได้เบิดอีกบ่ดนเจ้าก็ไป
2: เจ้าไปแม่น
1: นี้พุ่นนี้นี่ยังสิมีอีก4 50ปีสิได้ใช้ดำรงชีวิตอยู่ไป
2: แล้วเราสิหาผัวเจ้า
1: ฉะนั้นจึงค่อยว่าก็ให้ศึกษา
2: เฮาไป
1: เรื่องเป็นเล่ามาศึกษา
2: เฮาไปทําลายชีวิตเขาม
1: ีแท้บ่มีหย
0: ังนั่นล่ะเฮาไปทําลาย
2: ชีวิตเขา
0: ตัวนี้สําคัญได้ตัวนี้
2: เจ้า
0: ตัวนี้บ่แม่นว่าโอ้เฮามีเงินแล้วเฮาก็ซื้อไปจังซั่นสิตัวนี้แม่นเฮาทําลายความคิดและชีวิตของเขาโดยที่ว่าเขาอยากมีอิสระเป็นตัวของเขาเองเพื่อความรักที่ว่าเริ่มแรกมาก็ต้องมีที่ว่าออกจากหัวใจที่ว่าด้วยความรัก
2: ความรัก
0: ความรักระหว่างบ่าวสาวธรรมดาดอกไม้เหี่ยวกับดอกไม้จูบจังซี่น่ะมันก็อยู่นํากันบ่ได้อยู่แล้วดอกไม้จูบมันก็ต้องอยู่กับอันน่ะ
2: ดอกไม้จูบ
0: ดอกไม้จูบซ้องมาแล้วก็แม่นอันแม่งก็เบื่อที่ว่ากําลังใหม่ๆเข้ามาแม่น
2: ดอกแม่น
0: ตัวนี้มัน99.9 บัดนี้หลายคนก็มาถามบุญยิงคือเมื่อเว้าใส่เขาจังซั่นจังซี่คันบุญยิงมีซั่นสิเฮ็ดบ่หลายคนเคยถามข้าพเจ้าว่าอย่างงาเมื่อเมืองลาวไปเอารถบ่ข้าพเจ้าว่าคือเก็บมาเก็บง่ายซะเนาะคืออยู่เพราะว่าข้าพเจ้านี่เก่งใจ
1: ไปลืมคิดว่าเรื่องเลิก ตัวบทกฎหมายแค่เจ้ากับคันมันเจ้ามีปัญหาเรื่องเขาก็เอากฎหมายมาใส่เจ้ากับ
0: แม่นเรื่องกฎหมายนี่แม่
1: คือว่าบ่ยากอย่างเมืองเมืองลาวแบบเราอยู่บ้านที่ว่าคันสิว่าเป็นประเภทโสเภณีอย่างนั้นเนาะว่าจะมีเงินเจ้าก็ไป
0: อันนี้มันการดูถูกบ้านเฮาเอง
1: ล้มเอาจ้ะ
0: อันนี้มันการดูถูกดูหมิ่นบ้านเฮาเองหมายถึงว่าเจ้าบ่เจ้าบ่นับถือแมนยูจะบ่นับถือกฎหมายแต่ว่าจะบ่นับถือกฎแห่งชีวิตของคน
2: หรือว่ากฎแย
0: ่กฎแห่งชีวิตของเขาแม่นว่าเฮาก็ต้องมีการอันอีตนสงสารกันแมนยูจะมีเงินจะสามารถทุ่มเทสุดยิ่งนั้นแล้วบ่หลายทั้งว่าเจ้านี่ดูถูกเจ้าบ่แค่ขอแต่ว่าเจ้านี่แม่ยังบ่มีมนุษย์แบบคือเจ้าบ่มีสิทธ
2: ิ์จ้ะ
0: แม่นป่ะ
2: อ
0: ันนี้บ่เป็นการดีครับเจ้าขึ้นนะหลายคนก็มาเถียงข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ว่าแล้วแต่พวกท่านที่เหตุการณ์เหมาะสมกับพวกท่านแต่ว่าข้าพเจ้ามักแบบนี
1: ้บ่แม่นการเหมาะสมมาสั่น
0: ๆบ่แม่นสิเอาเงินแล้วไปดูถูกเขาเจ้า
2: แม่นๆ
0: เฮาต้องนับถือนําใจของเขาเจ้าเนาะเขามักเฮาบ
2: ่
0: หรือว่าเฮาอยาก
2: ฮักกันแท้นี่มันคนละเรื่อง
0: มันคนละอันแหน
2: ่
0: มันคนละอันคนเฮาบ่เข้าใจคนเฮานี่ฮักกันแท้นะลางเทื่อบ่ต้องการเงินบ่ต้องการหยังเด
2: ้
0: อยู่นํากันแบบที่ว่าเนี่ยเขาว่าความสุขนี่มันอยู่ในจิตใจของเฮาเนาะบาปแท้หรือว่าบาปหรือว่ากรรมอยู่ในจิตใจของเฮา
2: ถ้าไอ้ยิงอันนี้ว่าความจริงนะถ้าเฮาอยู่นําคนนึงแล้วเฮาสบายใจหั่นน่ะมันจะมันจะเฮ็ดให้มื้อนึงของเฮาผ่านไปไวๆดีเจ้าถ้าเฮาอยู่กับคนคนนึงละเฮ็ดให้เฮา
0: ด้วยฟื้นใจ
2: ฟื้นใจแล้วหงุดหงิดมุดมัดหั่นน่ะ
0: เฮาบ่ฟื้นแต่ว่าฝ่ายนึงฟื้น
2: เยมันจะเป็นสิ่งที่เขาเอิ้นภาษาอังกฤษเอิ้น torture you know
0: แม่นแล้วแม่นตัวนี้ถูก
2: โอเคมีเพลงฟังบ่ม่วนๆอ่ะฟังเพลงฟังแล้วจังได๋เฮาจะมาเว้าไอ้คําเสียงเฮามีเรื่องที่จะมาเว้าในกฎหมายใหม่เรื่อง AI เฮ็ดเพลง
0: เออตัวนี้เห็น
2: เอาเท่โอเค
0: เอาแท้ไปเนาะ
2: เอาแท้โอเคโอเค
1: เอามื้อนี้เพิ่นว่าเพลงนี้เพิ่นว่าเมียบ่มาว่าซั่นเมียบ่มาเป็นจังได๋คันเมียบ่มาม
2: าเมีย
1: จากงานวิทยุเราจำปา

0: 99.9.
1: ห้อนแห้งอ่ะห้อนแบบใดเพราะว่าเพิ่นฟังไปแล้วมันเสียงจะจะจาม
2: อยาก
1: ไปเป็น
2: มัน
1: มันมันออกไปแบบสัตนาน้อยนึง
3: สัตนาสัตนาลูกทุ่งบ้านเฮา
1: ลูกทุ่งบ้านเฮาอื
3: ้อว่าถึงเรื่องสัตนาลูกทุ่งบ้านเฮาเนาะเฮาก็อย่างที่เฮาเกริ่นไว้กับท่านผู้ฟังเนาะมันก็มีกฎหมายใหม่ของกฎหมายสากลบ่แม่นกฎหมายลาวแล้วก็บ่แม่นกฎหมายไทยที่ออกมาออกมาเว้าถึงเรื่อง AI เนื่องจากว่ามีการเอาเพลงเก่ามาให้ AI ฮ้องแล้วก็เอามาปล่อยเนาะห้องดีแด่ห้องบ่ดีแด่มันมีหลายอย่างปัญหามันมีอยู่ว่าเฮาบ่ได้ไปขอ
1: ล
3: ิขสิทธิ์จากเจ้าของเพิ่นว่าเอ้ยไอ้แสนขออยากเอาลำเจ้ามาให้ AI ลำได้บ่บ่ขอเฮ็ดโลดลำเพี้ยนไปก็บ่เป็นหยังยาเออเฮ็ดไปบัดนี้ถูกฟ้องถูกฟ้องก็คือบริษัท AI นี่ถูกฟ้อง350ล้านดอลลาร์เจ้ามีบ่ไอ้หญิง350ล้าน
1: โอ้ย
2: 350ล้านกีบอ
3: าจจะยังบ่มี350ล้านกีบก็ยังบ่มีแน่ยิ่งเลย
1: แม้แต่เงินเก็บก็ยังบ่มีแล้ว
3: เออเรื่องมันมีอยู่ว่าเดี๋ยวนี้กฎหมายได้ extend ให้มันมีข้อน้อยขึ้นก็คือเจ้าสามารถที่จะฟ้อง350ล้านจากบริษัท AI หันที่เฮ็ดเพลงหันแล้วเจ้ายังสามารถที่จะฟ้องผู้ที่เฮ็ดได้อีกสมมุติไอ้ยิงเอาเพลงอันนี้มาเฮ็ดซะสามารถได้350ล้านจากบริษัท AI แล้วก็ได้350ล้านจากไอ้ยิงอีกเอาไอ้ยิง700ล้านนี่ลายได้เงินนะเกือบ1,000ล้านนี่มันดังนั้นข้าพเจ้าก็เห็นอยู่ท่านอันมันอย่างก่อจอนมณีวงศ
1: ์
3: เพิ่นได้บอกออกมาเว้าแล้วว่าต่อไปนี้ก็จะบ่ค่อยมีเพลงผลงานออกมาเนาะก็จังซั่นแหละ
1: ครับพระเจ้าคิดว่าเพราะว่าทานจอนมณีวงศ์นี่ก็
3: ม
1: ันก็มีแนวดีแน่นึงเพราะว่าแม่หยังเพิ่นมักเอาเพลงล่าเฮาออกมาว่าเพลงล่าเฮามันบ่มีลิขสิทธ
3: ิ์แม่
1: ส่วนมากหั่นน่ะ
3: ส่วนมากบ่มีลิขสิทธิ
1: ์บ่มีลิขสิทธิ์เพราะว่าเพลงที่เพิ่นเอาออกมานี่นะแต่เพิ่นก็170มาเนาะ
3: บ่มีลิขสิทธ
1: ิ์บ่มีลิขสิทธิ์
3: แต่ว่าบริษัท AI บ่ให้เฮ็ดแล้วเดี๋ยวนี
1: ้มันยากเพราะว่าบริษัท AI ต้องว่าเจ้าแน่ใจบ
3: ่
1: ผู้นั้นสิอนุญาตให้เจ้าบ่แม่นบ่
3: จะต้องมีหลักฐาน
1: ที่ว่าพรูฟให้เจ้าว่าผู้นี้ให
3: ้หรือว่าเจ้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดังนั้นก็เลย
2: เว้าถึงเมืองลาวตุ้ยเว้าก่อนเว้าให้สุดก่อน
3: เว้าถึงเมืองลาวจังได
2: ๋เว้าถึงเมืองลาวเมืองข่าวมานี่เนาะมีช็อปใหญ่เปิดใหม่ TikTok
3: TikTok
2: เนาะTikTok กันน่ะซุปเปอร์มาร์เก็ต
3: เห็น
2: ว่ามีว่าเปรียบใส่กับต่างประเทศนี่บ่น้อยน
3: ะคล้ายๆกับ Westview เนาะคล้ายกับ Westview
2: มันมีไว้น่ะเนาะ
3: ไอ้คําแสนอันนี้เว้าถึงเรื่องอันช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ของอยู่บ้านเฮาเนาะมันจะมีการเฮอเวียงจันทน์เซ็นเตอร์บ่แม่นหยังเขาจะเฮอ
4: บ่ดึงกระเป๋า
3: แม่น
4: บ่มีฮอดคน
3: แม่น 100% เพราะว่าอันนี้เฮาบ่แม่นหยังเนาะเพราะวิถีชีวิตของบ้านเฮาคือไอ้แซนอยากไปซื้อของกินยามแลงไอ้แซนไปซื้ออยู่ไสตลาด
1: ตลาด
3: แ
4: ลงตลาดอยู่
3: ขวดหลวงบ่ตลาด
4: กกโพอาหารอยู่หั่นบ่คัก
3: ๆเย
4: ่บ่ต้องเฮ็ดกินดอก
3: แม่นย่างปานี้อันขี้ต้มดีดใส่หลังแต๊บๆบ่เป็นหยังแม่นบ่คนเฮาจะไปซื้ออยู่หั่นคนเฮาจะบ่เข้าไปช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ใหญ่ๆซุปเปอร์มาร์เก็ต
4: ไปตอนเฮอตอนเปิดใหม่ซื้อ
3: แล้วแพงเด้ไอ้คําแสนจะฮู้อันร็อกเมลอนหั่นน่ะหน่วยหนึ่ง 300,000 กีบเด
4: ้
3: หน่วยน้อยๆ30ดอลลาร์
2: แม่นแล้ว
3: เฮาอยู่นี่อยู่เวิร์ดค่าเท่าไหร่ก่อนดอน50บ
4: ่กิโลนึงแต่ว่าหน่วยนึงก็สิ78ดอล
3: ว่ะ
4: 10ดอล
3: อันนั้นเย่แล้วต้องเป็นมหาเศรษฐียังค่อยซื้อกินได้เลย 300,000
4: เอ๊ะแต่คือว่ามหาเศรษฐีเต็มบ้านเต็มเมืองว่ะ
3: แม่นแม่น
2: แต่ว่าก็
1: แม่นอยู่พ
2: อเพิ่นก็มีคนกินได
3: ้มีแต่ว่า
2: โอ้อันนี้
1: มีอยู่แต่ว่าส่วนน้อย
3: ส่วนน้อย
1: คนส่วนหลายหันอยู่แถวนอกนะข้าพเจ้าเคยไปแถวอันน่ะปากเซ่เน
2: า
1: ะ
2: เมื่อกี้นี่ตุ้ยว่าอันน่ะ ไปซอกซื้อเครื่องอยู่ตลาดเซาขั้นถามข้าพเจ้านี่มักกินอย่างอยู่เมืองลาวหน่อยข้าพเจ้าแม่นไปแบบคันทรีคันทรีจังหน่อยปนกบปะแก้วกบซะบ่ไม่สมบ่นะปนปลาบ่ล
4: กบ่แม่นสิมีตลอดเด้อกบหั่นเด้อบ่แม่นว่าอยากกินยําใดก็ได้กินเอ้าปากเซมันก็เลือกอาหารอยู่ปากเซ
1: จ้าเพราะว่าข้าพเจ้าไปปากเซเนาะเพราะว่าน่ะปากเซนี่มันมีผักกะหล่ําเนาะ
3: ผักกะหล่ำ
1: ผักกะหล่ำ
3: กะหล่ำปี
1: กะหล่ำปีเฮานะปลูกอยู่ปากซองมันหลายเด
4: ้หลาย
1: หลายใส่รถทรัคลงมานะ
4: มันอากาศเย็นนะ
1: บัดเนี้ยมันเอาไปขายเมืองไทย
3: ตีกาขึ้นมาสัก
1: เอาไปฮอดแรปตีกามาขึ้นขายทริปโปเข้าไปเลย
4: แบบเดียวกับแบบเดียวกับหมักพร้าว
1: แบบเดียวกัน
4: แบบเดียวกับหมักพร้าวหอม
1: เห็นบ
4: ่น้องสายเป็นนายภาษีพาไปกินนั่งกินอยู่หมักพร้าวหอมยะทาเดือว่าเอ้ยมะพร้าวนี่มันลอยไปลอยมาได้เอื้อยมันเป็นหยังว่าลอยไปลอยมาหมายความว่าเขามาตัดมาจ้างเขาเนี่ยกวนซื้อเอาเป็นเครือลงมาเอาไปฟังไทยแล้วไปผลิตให้มันหอมเป็นหม
3: ัก
4: เป็นเผาหรือว่ามะพร้าวหอมหยังก็ตามแต่แรปดีๆส่งมามันนั่งกินอยู่ห้านอยู่เมืองลาวที่จริงเป็น
3: ม
4: ะพร้าวลาวแต่มันลอยไปไทยก่อนมันจึงกลับมาเฟอร์นิเจอร์ก็คือกันเฟอร
3: ์
4: นิเจอร์ก็คือกันตัดต้นไม้อยู่บ้านเฮาไปเฮ็ดเฟอร์นิเจอร์อยู่เวียด
3: เจ้า
4: แล้วก็ส่งมาเฮ้เป็นหยังบ่เฮ็ดอยู่บ้านเฮาเองมันก็สิถูกกว่าแต่ว่ายาแหละอันนี้เฮาก็
1: เว้าเฮาก็บ่ซื่อๆไป
4: เฮาก็บ่ได้อยู
3: ่ข้าพเจ้าขอเราประสบการณ์เนาะเขาจะอยู่เสียงฮุงเนาะแล้วพี่น้องเพิ่นพากันขี่รถพาขี่รถลอเบิ่งโรงงานเฟอร์นิเจอร์คือมีมองประมาณ100กว่าเฟอร์นิเจอร์และแต่ละโรงงานเฟอร์นิเจอร์น่ะไม่งามๆเขาเจ้าจะติดใส่เลยเขียนว่าไม่มู่ไม่มาจากร้านสร้างก็คือเพิ่นเอาไม้มาแต่ร้านสร้างมาเฮ็ดเพราะว่าไม้บ้านเฮามันแน่นมันงามมันโตไม่หยังโตกินน้ําซาไม่หยังเป็นไม้มาแต่ร้านสร้างหมด
4: ไม่อันนั้นไม้โรงเรงบ่เพิ่นเอิ้น
3: บ่ฮู
4: ้มีมันอันนึงไม่โรงเรงหั่นหมายความว่า100ปีพันปีก็บ่เสียเพราะว่าปวกกินบ่ได
3: ้มันแข็ง
4: มันแข็ง
3: ปวกกินนี่แข็งฮัก
4: โอ้ตายเลย
1: มันอาจจะเป็นสีดํา
3: จ้ะ
2: ลองคิดเบิ่งด้วยว่าไม้ต้นไม้ใหญ่ๆสวนสิได้ซํานั้นน่ะใส่อายุบ่แม่น100กว่าปีพ
4: ุ่นข้าพเจ้ามีอัน
2: นั้น
4: มีพระองค์นึงพระพุทธรูปองค์นึงอยู่เฮือนซึ่งหมู่เพิ่นเป็นอาจารย์สอนอยู่หั่นเพิ่นว่าไปเห็นไม้ลงเลงที่ข้าเจ้าตัดล่ะหากเงามันขอทิ่มนะเพิ่นเสียดายเพิ่นไปขุดเอามาเฮ็ดให้เขาแกะสลักได้พระ3องค์
3: นี
4: ่องค์นึงแม่นอาจารย์สมแสงเก็บไว้องค์ที่2เพิ่นให้อาจารย์สมจิตองค์ที่3แม่นให้อาจารย์ไพวันเด้อว่าซั่นค่ะพระเจ้าก็ถือมาฮอดเดี๋ยวนี้ดิ
3: โอ้ฟังเกือบงงอาจารย์ไพวัน 99.9ฟังคงเข้าใจละ
4: อาจารย์ไพวันแม่นดวงดาวเอง
3: เพราะว่า
4: บ่แม่นอาจารย์ครูบาได
3: ้
4: อันนั้นเดี๋ยวเฮาต้องเข้าใจเฮาต้องเริ่มบ่ให้มันถูกภาษาลาวอาจารย์ครูบาจะต้องเอิ้นเพิ่นว่าพระอาจารย
3: ์พระอาจารย
4: ์พออจเวลาเขียนเหาะถ้าอาจารย์คนธรรมดานี่แม่นอจ
3: อจธรรมดา
1: ไม่ลาอาจารย
4: ์แล้วบัดนี้ยังมีท้ายซื่อหั่นเนาะยังมีท้ายซื่อว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าปออ
2: เจ้า
4: ปออแม่นปริญญาเอกปทแม่นปริญญาโทปตแม่นปริญญาตรีแต่ว่ามีคนเสือกไปแปลงให้พวกปอหั่นแม่นอันปัญญาอ่อน
3: เอ้า
4: พวกปทหั่นปัญญาทึบ
3: ว่า
4: พวกปตหั่นปัญญาตึบว่าซั่นอ้าวใครแน่เฮาใครแน่เฮาบ่ได้เรียนเฮาบ่ได้เรียนจบปอก็เลยได้เป็นแค่ปัญญาทึบเป็นแค่ปท
2: จ้า
4: เว้าลิ้นซื่อๆเว้าให้อันนบาเพิ่นเป็นศาสตราจารย์เพิ่นฮู้ว่าซั่น
3: ไอ้คําเส้นได้เตรียมทางวิทยุโอเคบ่เป็นหยังเฮายังเจ้าอากะเว้าถึงเรื่องเมื่อกี้ก็เว้าผ่านไปเนาะว่าอันกลับไปยิงเรื่อง AI ที่ว่า
4: โอ้ยังกลับมาใส่ AI อีกเจ้า
3: แต่ว่าก็บ่มีหยังเนาะก็เริ่มจากนี้ไปท่านก็จะได้มีข้อมูลเพลงAI หันน้อยลงเพราะว่าเรื่องการหัดกลุ่มในการป้องกันลิขส
4: ิทธิ์
3: About
4: time I
3: think ลิขสิทธิ์เนี่ย
1: แต่ว่าท่านจอนมาในวงก็ได้ออกมาเว้าเด้อเนาะ
3: แม่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะเริ่มมีหน่อยเพลง
1: มีหน่อยเพลงหน่อยลงข้าพเจ้าก็คิดโอ้ก็บ่เป็นการดีเพราะว่าเพิ่นชวนมาเพิ่นเอาเพลงเก่าออกมาเนาะ
4: แม่นแต่ก็ฮู้บุญคุณเราอยู่
1: เจ้า
4: น่ะอันน่ะทั้งที่ดีหั่นมีผู้นึงอีกเดี๋ยวนี้เอาแต่เนื้อเพลงออกเพลงเก่าๆเอาเนื้อเพลงออกค่ะพระเจ้าก็ก คลิปไปคลิปไปคลิปไปเพราะว่ามันเป็นการดีเพราะว่าสั้นมันสิหายไปท่านจอนมณีวงศ์หั่นดีคือว่าเพลงเก่าเฮาจนลืมละเพิ่นก็เอามาเปิดให้เฮาฟัง
1: เปิดให้เฮาฟัง
4: แต่ว่าให้ AI ห้องนี่มันก็มันก็บ่มีคําว่าคนอยู่ในหั่น
3: อยู
4: ่ในหั่น
3: แต่มันก็ดีกว่าบ่มีเน
4: า
3: ะ
4: ดีกว่าบ่มีแต่ว่าโอเคก็จะฮอดเวลาที่จะเข้าสถานีแล้วเฮาจะไปเข้าใส
3: ่อีกนาทีนึง
4: ตั้งที่2เนาะตั้งที่2นี่ค่ะพระเจ้าจะขอเว้า2เรื่องใหญ่ๆเรื่องนึงแม่นว่าเรื่องประวัติของบุญฮอเขาประดับตินและอันที่2จะว่าเรื่อง NDIS ซึ่งเป็นเรื่องโอ้สาวกันนักในขณะนี้จับเป็นคนที่2
3: แม่นเห็นอยู
4: ่พูดไปจับอยู่เดินบิน
1: เดินบิน
3: ว่าแล้วก็กําลังสิหนีดิ
4: กําลังสิหนี
1: เกือบไปเน
4: า
1: ะ
3: ว่า
4: โฟลดตั้ง5ล้านและเดี๋ยวนี้หั่นไปให้ข้าเจ้าและโครงการ NDIS นี่รัฐบาลเมื่อไปเป็น 1,000 ล้าน
3: มันเป็นช่องว่างของกฎหมายซึ่งเฮ็ดให้พวกที่ซวยโอกาสนี่งับเอาเงินรัฐบาลไปมี
4: พาร์ทิซิเพิ่นแล้วก็แปลว่าอันตัวเลขผีนะบ่มีคน
3: แม่น
2: ตอนนี้เข้าทางรายการสถานีแล้วเขาจะมาล้มกันช่วงที่2เนาะเจ้าปัจจัย smart999.com.au on your smartphone app on your radio 99.9 FM this is swar sydney's west the swar 99.9 FM trivia night is back join us saturday 29th of august at seven hills rsl with doors opening at 6:30 for a 7 p.m. start There'll be trivia, prizes, games, auctions, and plenty of fun, all while supporting your local community radio station. Tickets are only $30 per person or $200 for a table of eight. Head to swar999.com.au or check out our socials to grab your tickets today. Seats are limited, so book now.
0: If you're an adult who has difficulties with reading, writing, or spelling, the Reading Writing Hotline has some very good news. It can actually be easier to take the plunge and improve your reading and writing skills than to keep putting it off. Phone the Reading Writing Hotline and find out how. Their number is 1300 655 06. That's the Reading Writing Hotline, and they're there to help. 1300 655 06. Go on, take the plunge.
5: Dogs are awesome. Think about it. When you give them a little love, they'll give you their heart.They don't care about how much money you make, how good you look, or even how bright you are. They love you for you. That's why we need to train more assistance dogs. They take care of people in need by helping out with everyday tasks, from opening doors to emptying the washing machine. To help us share the love. Find out how you can get involved by visiting assistancedogs.org.au.
6: Did you know that the average school child will eat more than 2,500 lunches during their 13 years at school?We know that 1 in 3 cases of cancer can be prevented by adopting a healthy lifestyle, which includes eating well. But 93% of children don't eat enough vegetables, and adults aren't eating enough either. At Cancer Council New South Wales, we're passionate about helping families eat healthily. So we've packed everything you need to know about nutritious, easy, kid-friendly lunches into our new website, healthylunchbox.com.au.

0: 99.9เจ้าแม่ละเนาะเสียงเพลงอันมันม่วนก็ได้มอบให้แก่ทุกๆท่านที่เกียรติติดตามมาฟังในขณะนี้เนาะเจ้า
1: ก้องไสยวงศ์นี่เป็นไอดอลเลยว้าครับจะมักเสียงเราเจ้าเมื่อหน้าเขาจะพยายามติดต่อเรามาสัมภาษณ์ลินเนาะลมน้ำพวกเขาเย่ก้องไสยวงศ์ว่าถึงเมื่อกี้ก็เลยพวันบอกว่าถึงว่าเรื่องอันNDIS เนาะ NDIS นี่ให้ก็พวันบรรยายให้ท่านผู้ฟังฟังลงเบิ่งว่าแม่นอีหยังกันแท้บางคนงง
2: ๆเพราะว่าข้าพเจ้าได้ไปเพิ่นเฮ็ดอันแบบว่าเฮ็ด information session เนาะไปเบิ่งว่า NDIS มันเป็นหยังเว้าย่อๆซะเว้าย่อๆว่า NDIS หั่นแม่นโครงการระดับชาติของประเทศออสเตรเลียสำหรับคนที่มีความพิการแบบถาวรตัวนี้บ่ว่าจะหนุ่มบ่ว่าจะแก่บ่เกี่ยวกับอายุแต่ว่ามีความพิการ permanent disability บ่แม่นว่าเฮาแขนหักขาหักตัวนี้มันจอดขึ้นแล้วมันจะดีอันนี้แล้วแม่นพยาธิที่จะเป็นแบบตัวอย่างว่าเป็นอันพยาธิพาร์คินสันบ่พยาธิอันเกี่ยวกับเป็นมะเร็งบ่อีหยังบ่ซึ่งว่ามันจะเป็นแต่อันแบบตลอดไปหั่นนะแล้วบัดนี้เมื่อเพิ่นเป็นแบบนี้ให้รัฐบาลจะได้ให้ทุน
1: เจ้า
2: แก่ซุมซนหรือว่าแก่องค์การต่างๆที่ขอเงินเข้าไป
1: เจ้า
2: แทนที่ว่ารัฐบาลจะตั้งห้องการเองเพื่อนให้ออกให้แต่ละคนที่ว่ามีความสามารถและมีความจริงใจละเขียนเข้าไปว่าเฮ็ดได้อันช่วยเหลือพวกนี้ได้หั่นเพิ่นจะให้ทุนพวกนี
1: ้เจ้าม
2: าเฮ็ดและเวลาเฮ็ดหั่นพวกนี้ก็จะต้องเฮ็ดเวียกร่วมกับprofessional ต่างๆที่ว่าปินปัวยกตัวอย่างว่า pediatrician เนาะpsychiatrist ซึ่งเป็นหมอจิตแพทย์ psychologist หมอจิตวิทยา occupational therapist พวกช่วยเหลือเรื่องออกแห้งกายห่างกายต่างๆแล้วก็มี speech pathologist เพราะว่าพวกที่พิการนี่จะเว้า
1: บ่ได
2: ้เว้าบ่ได้อาจจะเว้าบ่ท้องกลับกลายมาเป็นเว้าบ่ท้องแล้วก็มี general practitioner หรือว่า GP ของเฮานั่นเองนะแปลว่าผู้ที่เฮ็ดนี่จะต้องเฮ็ดเวียงความกับพวกนี้เพื่อช่วยให้พวกเพิ่นนี้ยกตัวอย่างว่าไปหั่นไปนี่บ่ได้เวียงเฮือนเวียงซานเฮ็ดบ่ได้คือเก่าพวกที่ว่าได้ทุนนี้องค์กรน้อยๆที่ได้ทุนนี้จะต้องส่งคนมาปัดกวดเงินซานมาซอยเฮ็ดสวนเฮ็ดหยังให้บางเทื่อถึงขั้นว่าจะออกไปช็อปไปหยังไปหาหมอไปหยังบ่ได้พวกนี้ก็จะออกวาวเชอร์ให้แต่ว่าชาติชั้นรัฐบาลนั่นแหละปัญหามันมีอยู่ว่าพวกนี้นี่ส่วนหลายเฮ็ดนี่แม่นมีความตั้งอกตั้งใจอยากซอยคนแท้แล้วบ่แม่นซอยแบบบ่แม่นอาสาสมัครใดตัวนี้หั่นแม่นได้เงินจากรัฐบาลได้ทุนก้อนนึงเอามาบริหารเพราะว่าเบิ่งตามประสบการณ์แล้วหั่นถ้าหากว่าแม่นพวกเอกชนบริหารมันจะถูกกว่ารัฐบาลเฮ็ด
1: เจ้า
2: เนาะจะถูกกว่าแล้วก็เขาก็แข่งกันดิเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ว่าจะได้ NDIS หรือบอนี้มันจะต้องมีหลักฐานมายั่งยืนเขาจะต้องมาสัมภาษณ์เนาะทางพวกที่สัมภาษณ์แม่นมาจาก National Disability Insurance Agency เป็นคนของรัฐบาลเวลาเพิ่นมาสัมภาษณ์แล้วเพิ่นจึงจะบอกได้ว่าโอเคจะมีสิทธิ์ได้รับเนาะแล้วเพิ่นจะเบิ่งหั่นแม่นเว้าเรื่องความเสื่อมเสียของร่างกายเฮาบ่ว่าจะเป็นทางด้านจิตก็คือทางด้านร่างกายนี่แล้วมันเสื่อมเสียโดนปานใดแล้วมันจะมีมือปวดได้เซาบ่พยาธิบางอย่างเป็นแห้งแต่ปวดได้พยาธิบางอย่างเป็นยืดเยื้อแต่ปวดบ่ได้เน
1: า
2: ะและมันจะมามีผลสะท้อนต่อชีวิต

0: เฮาในแต่ละวันที่เฮ็ดอันน่ะแบบได้แนวใดเป็นต้นว่าอาบน้ําเองบ่ได้บ่หรือว่าจะไปช็อปบ่ได้จะหุงหาอาหารกินบ่ได้จังซี่นะแล้วเพิ่นก็จะมาซวยเฮือนซานบ้านซองมุ้ยผู้เฮ็ดมันก็หกเนาะจังซี่แหละเพิ่นถ้าหากว่าได้แล้วหั่นเฮาก็สามารถที่จะขอเอาพวกนี้มาเอาคนมาดูแลเฮาได้แล้วก็เพิ่นก็จะมีการกวดเบิ่งว่าแม่นแท้บ่ล่ะอันนี้แล้วเฮาก็จะมีแคร์เนาะเพราะฉะนั้นรัฐบาลได้ให้เงินมาหลายให้คนที่เฮ็ดเป็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งแล้วคนที่ได้ทุนมานี่ก็จะจ้างคนอื่นมาเฮ็ดซอยบ่ว่าเฮ็ดเองผู้เดียวบ่ไหวเนาะจ้างผู้มาเมี่ยนเครื่องเมี่ยนหยังมาซักเครื่องซักของเฮ็ดกินเฮ็ดหยังแม่หยังให้เอาอาหารมาส่งอีหยังต่างๆปัญหามันมีอยู่ว่าผู้ที่อยากโลภทุนนี้ก็เป้าว่าข่อยมีคนที่อยู่ในความคุ้มครองของข่อยที่ข่อย manage นี่ประมาณ20ครอบครัวยกตัวอย่างแต่ความจริงแล้วอาจจะแม่นบ่ฮอดหรือว่าหรือว่า
1: ข่อยหลายซื้อผี
0: แม่นหลายซื้อผีหรือว่าความเจ็บป่วยอีหยังก็บ่แม่นหุนแฮงปานใดหรือว่าอีกจังนึงก็ตกอยู่ในประเภทที่ว่ามาเฮ็ดสวนเดือนละเทื่อหรือว่า2เดือนละเทื่อแต่ใส่ว่า4เทื่ออื
1: ม
0: มันเป็นแบบนี้นะเป
1: ็
0: นว่าลักโลภเอาสิ่งกระจกกระแจกแนวนี้แหละหรือว่ามีกรณีนึงเฮาได้ยินนี่อยู่ในสุมสนลาวเด
1: ้
0: ว่าขอเงินมาซื้อเตียงเพราะว่าคนที่ disable หั่นนะเตียงหั่นมันจะต้องแบบคืออยู่ห้องหมออันบ่เฮาบีบเอาบัตเทิล
1: แล้วก
0: ็คืนแล้วก็ลงเฮาอยากนอนซําใดเฮาอยากเบิ่งทีวีเฮาก็บีบขึ้นคันเฮาอยากจะลงจากอันน่ะจากเตียงเฮาก็เอาไม้กั้นหั่นลงแบบอยู่ห้องหมอเลยเพื่อว่าให้พวกนี้มีการเคลื่อนไหวสะดวกขึ้น
1: เจ้า
0: เงินเก็บไปจากรัฐล่ะเตียงบ่มาจากเถื่อ
1: เด็ก
0: ของแบบนี้แหละเนาะและมันก็มีเดี๋ยวนี้หั่นรัฐบาลเพิ่นมากวดสอบโอ้หลายปิดไปหลาย NDIS นี่นะปิดไปหลายและข่าวที่ออกนี่น้องตุ้ยจะว่าให้ฟังนี่แม่นคนที่2ล่ะคนที่1แม่นแม่หญิงผู้นี้คนที่2เพิ่นยังบ่ฮู้ว่าเรามีหยังแดความผิดแต่ว่าอันตัวใหญ่ๆนี่แม่นเราเอาซื้อของคนไปให้ผู้อื่นเข้าใจบ่กรณีตัวนี้ที่น้องตุ้ยว่าแม่นมีกรณีที่ว่าเกี่ยวของว่าเข้าไปได้ access รายชื่อของสมาชิกขององค์การนั่นองค์การนี้แล้วเอาไป
1: โ
0: อ้ผิดนักในตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ถึงจับเลยได้นี
1: ่
0: แล้วก็ตามเบิ่งล่ะแล้วยังมีอย่างอื่นปรากฏว่าโทษของเรานี่ผู้นี้หั่นปรากฏว่าเพิ่นเว้าว่าตอนนี้แม่น5ล้าน
1: เอาเงิน
0: ไปจ่ายเอาเงินจากอันน่ะ disability funding เนาะสําคัญเด้อท่านใดที่คิดว่าจะเอาซื้อสมมุติว่าเฮาเป็นองค์การนึงซะยกตัวอย่างว่าสายใจลาวใต้นี
1: ่
0: เฮามีสมาชิกของเฮาเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นน่ะเฮาว่าเอาไปให้มีคนมาขอว่าค่อยขอรายชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกเจ้าแดค่อยสิไปขายอันนั้นอันนี้ให้นะ
1: บ่ได
0: ้บ่ได้เด็ดขาด
1: เจ้า
0: บ่ได้เด็ดขาดและอันน่ะเฮาจะต้องระมัดระวังเพราะว่าคือมีคนหลายบางเทื่อก็มีคนโทรมาหาเฮาว่าโอ้ยอยากติดต่อผู้นั้นผู้นี้นะเจ้าฮู้ผู้นี้บ่เฮาว่าฮู้ข่อยมีเวียกด่วนอยากติดต่อเพิ่นเพิ่นนี่สิ่งที่เฮาจะแก้ไขได้ในตอนนั้นหั่นนะแม่นสมมุติว่านางก่อโทรมาเนาะอยากติดต่อนางขอพวกข่อยฮู้กันดีแต่ข่อยลืมโทรศัพท์เราอันนี้นั่นนะเฮาจะตอบนางก่อว่าโทรศัพท์เจ้าแม่นหยังข่อยสิเอาส่งให้นางขอเอง
1: แล้วให้เราชู
0: คันนางขออยากติดต่อกับเจ้านางขอติดต่อเจ้าเองถ้าบ่ได้ก็อันนี
1: ้แม่น
0: เพราะว่าบางเทื่อก็มีความจริงใจแท้เด้ต้องการอยากติดต่อมีเรื่องด่วนกันนะเฮาก็บ่เป็นหยังแต่เฮาว่าซั่นข่อยขอโทรศัพท์เจ้าล่ะได้บ่ข่อยสิ
2: บ่ได้ปฏิเสธ
0: ต้องขออนุญาตเพิ่นอีกได้ผู้นางก่อว่าข่อยขอโทรศัพท์นางก่อเพื่อส่งให้นางขอเด้อให้ล่ะคันแม่นนางขอสนใจเจ้าแท้เราก็โทรหาเองเนาะอันนี้แม่นวิธีแก้ง่าย
1: ๆแม่นๆเจ้าเว้าถึงเรื่องรายชื่อแล้วเว้าถึงเรื่องการซ่อกงเนาะซ่อกงอันนี้มันบ่แม่นอันนี้ซ่อลาดบังหลวงแท้ๆล่ะเนาะ
2: อันนี้แม่นเข้าข่าย
1: ข้าค่ายสราชบางหลวงเนาะอ้าวสัปดาห์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าอันนี้ข้าพเจ้าก็บ่ได้ว่าจะเว้าถึงแต่ว่าบังเอิญได้ไปอ่านถึงเนาะอันนั้นก็คือทางสปป.ลาวเพิ่นได้มีการทรงสการเนาะทานไสสมพรพรหมวิหารซึ่งเป็นลูกชายของท่านไกรสอนพรหมวิหารเนาะเว้าแบบถึงเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ไปอ่านนี่ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าชีวิตของเพิ่นหั่นนาที่เกิดอยู่เสียงเอาอย่างก็เสียงขวางในธรรมเฮ็ดเวียกจนถึงปัจจุบันนี้รถเพิ่นก็ยังเป็นขี่รถของรัฐบาลเฮือนเพิ่นก็ยังเป็นรัฐบาลเอาให้แล้วก็บ่มีดินเป็นของส่วนตัวแล้วก็บ่ได้มีบัญชีเงินที่หลวงหลายเฮาก็คิดฮู้ว่าโอเคบ้านเฮายังมีหลายๆคนที่จงรักภักดีต่อประเทศชาติบ่ได้กบโกยบ่ได้มันก็รวบเอา
0: สอ
1: ราชบางหลวงหั่นน่ะเฮาก็คิดว่าย
0: ังมีอยู่เพราะว่าอันนี้นะก็ขอตัดน้องตุ้ยน้อยนึงกลุ่มการผู้นําที่เข้ามารุ่นทําอิฐน่ะเป็นแบบนี้หมด
1: เจ้า
0: ท่านคิดว่าท่านหนูฮักบ่
1: เจ้า
0: เพิ่นก็บ่ได้มีเฮือน
1: แม่น
0: ก็เอาแต่เฮือนหลวงให้ก็เก่าๆแก่ๆก็อยู่ไปเพิ่นว่าเพิ่นจะบ่สามารถอยู่เฮือนหลังใหญ่ได้ถ้าว่าประชาชนยังบ่มีเฮือนอยู่
1: เจ้า
0: ก็ยังมีกลุ่มทําอิฐ
1: แม่น
0: แต่ว่าเมื่อถึงฮอดลูกฮอดหลานแล้วมันก็ยังเปลี่ยนไป
1: อันนี้เฮาเว้าเฉพาะเพิ่นเนาะแล้วก็เว้าถึงเรื่องรถเนาะสมมุติว่าเพิ่นได้เสียชีวิตไปเพิ่นก็จะเอารถหั่นคืนให้กับรัฐบาลเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าข้าพเจ้าอ่านนะข้าพเจ้ารู้สึกว่า
0: ซาบซึ้งเนาะซาบซึ้ง
1: แม่น
0: มันยังมีอยู่เพราะว่าเฮาเพียงแต่ได้ยินข่าวแต่ว่าขอราชสอราชบางหลวงอันนั้นนี่
1: อันนี้นั่นนี่นั่น
0: แต่ว่าโตเตโตจริงกันยังไม่อยู่ตัวนี้แหละดวงดาวจึงพยายามบอกผู้ที่ว่ามีแต่อคติหั่นนะเว้าว่าฟังซะก่อนมันมีผู้ที่ว่ายังเป็นคนดีหั่นน่ะเพียงแต่ว่าเฮาต้องพยายามในการที่จะส่งเสริมคนดี
1: ใจแยกออกมา
0: ใจแยกแล้วคนที่บ่ดีเฮาก
1: ็ต้องมีประนามเจ้า
0: ประนามได
1: ้เจ้า
0: บ่แม่นสิมีแต่ทางเนกาทีฟเลย
1: ๆแม่นๆอันนี้ก็บังเอิญได้อ่านถึงเนาะฟังเพลงซะอีเมื่อกี้นี่มีออร่าอยู่แคนาดาเทคเข้ามาเฮาก
2: ็เพิ่นสิได้เปิดเพลงเพิ่นวันให้ฟังเนาะเจ้าบ่เป็นหยังฉะนั้นก็ขั้นต่อไปเนาะ 99.9

0: 99.9
1: หอมกุหลาบปากเซ่เนาะจากน้องโอราอยู่
2: แคนาดา
1: แคนาดาโตริโตปานิสงสัย12โมงหรือ11โมงกลางคืนเพิ่นนอนฟังอยู
2: ่
1: ข้าพเจ้าฟังกันยังน้ำตาไหลเพราะว่าแม่ยังเพลงนี่ถือใจขนาดเพราะว่าแม่ยังคนละโลกสามารถอัดเพลงให้กันได้เพลงนี้คือข้าพเจ้าได้บอกไปเนาะน้องโอราของเฮาหั่นเพิ่นได้ร้องอยู่แคนาดาแต่ว่าน้องตุ้ยของเฮานี
2: ่ดนตรีอยู่ซิดนีย์
1: เฮ็ดดนตรีอยู่ที่ซิดนีย์เฮานี่
2: แล้วผู้
1: ที่ผสมประสานผู้ที่ว่าฟังมวลนี่มันข้าพเจ้า
2: หลายยิงฮู้บ่ว่าผู้ที่กวดอันคําห้องคําศัพท์เป็นอยู่ฝรั่งอยู่เบลเยียม
1: อยู่เบลเยียมแม่นแม่นเพราะว่าว่ามันถูกบ่หรือบ่ถูกคําศัพท์แต่ละคําแม่น
2: เจ้าคําคํา
1: เจ้าคําไ
0: ผเบลเยียมเนาะเจ้าคําไผ
1: เจ้าคําไผแม่น
0: เพลงเพิ่นมีแต่มวลๆเจ้า
2: เพิ่นจะส่งมาว่าก็โอเคแล้วโอ้ว่าซั่นนี่ตัวจิเปิดก็ได้เล่าเพิ่นว่า
1: ดีแล้วเพราะว่าอย่างน้อยเฮาก็มีผู้กวดการเนาะบ่แม่นสิตามลําพังใจของเฮาฉะนั้นข้าพเจ้าก็ฟังเพลงมาหลายเพลงลังเพลงมันก็เพี้ยนน้อยนึงเรื่องความเว้าความจาเนาะแต่ว่าเฮามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เฮาเบิ่งนํา
2: แ
1: ต่ทําไมถึงมีการอุ้มสู่เฮ็ดให้เฮาเสียใจ
2: เจ้า
1: เฮามีขอว่าตัวนี้เพิ่นต้องบอกไปแบบน
2: ี้ไอ้ยิงเคยได้ยินเพลงกุหลาบหลวงพระบางบ
1: ่เคย
2: อันมันยังก็ขอเป็นดังอ้ายตรงกวงขออยู่ปากทาง
1: เจ้า
2: คอยบ่ฮู้ว่าอ้ายตรงกวงแม่นหยัง
1: เจ้าเพราะว่าอันนี้มันภาษาพื้น
2: พื้นเมืองเจ้าก็เลยโทรไปถามผู้เพิ่นแต่งเนาะเพิ่นก็ตอบว่าโอ้ยตัวบ่ฮู้ว่าว่าซั่นน้ําคานนั่นมีอันน่ะมีพญานาค15ตนเพิ่นก็เล่ามาตึ๊ดๆๆๆๆมาตนสุดท้ายที่อยู่ปากคานนั่นล่ะชื่ออันไอ้ตรงกวง
1: ชื่อเพิ่นแม่นชื่อพญานาค
2: ชื่อพญานาคหั่นชื่อไอ้ตรงกวง
1: เพราะว่าแต่ละบอนหั่นน่ะ
2: เนี่ยมีชื่อแม่นบ
1: ่มีชื่อมาคือแบบคือว่าแม่หยังอยู่แถวปากกระดิ่งก็แม่นเจ้าโต้งเนาะ
2: เห็นบ่
1: อยู่ปากกระดิ่งกันมีแต่เฮากายรถขี่รถกายก็โอ
2: ้บีบแก้ใส่บ
1: ่บีบแก้ใส่แล้วจะถ้าอยากตรงเอ้ยลูกหลานได้มาแล้วเด้อถามสบายดี
2: แม่น
1: เห็นบ่แต่ละบอนเพิ่นก็มีชื่อของเ
2: จ้า
1: จ้ะพญานาค
2: ข้าพเจ้าก็บ่ฮู้เนาะพญานาคเพิ่นชื่อไอ้ตรงกวงเนาะข้าพเจ้าก็คิดว่าเอ๊ะแล้วเป็นยังขอคืออยากขอเป็นจังไอ้ตรงกวงขวงอยู่ปากทางปากคาปากทางเอาไปถามเพิ่นก็ว่าเป็นพญานาคองค์สุดท้ายที่ขวงอยู่แม่น้ําคานก่อนที่จะไหลเข้าแม่น้ําคองเนาะก็เป็นบทเรียนนึงที่เฮาได้เรียน
1: ฮู้ที่เฮาได้เรียนฮู้แม่น
2: จ้ะ
0: อันพอดีเมื่อกี้เฮาลงกันเรื่อง NDIS น่ะอันรายละเอียดเพิ่มเติมมันออกอยู่ในข่าวหั่นแม่นผู้ที่ถูกจับนี่แม่นเขาบ่ทันออกสื่อเพราะว่าเราบ่ทันฟาวกิวตี้เนาะแม่น NDIS provider หรือว่าแม่นผู้ที่ว่า
2: ให้บริการ
0: เรื่องเกี่ยวกับคนพิการนี่แหละคือจับอยู่เดินบินอดิเลดในขณะที่ผู้เกี่ยวกําลังจะตัวหนีออกจากประเทศเพราะว่าเขาเจ้าว่าประมาณ5ล้านที่เราเอาออกมาจาก
2: หลายเติบเนาะ
0: ฟันดิ้งนี่และนอกจากนั้นก็ยังเอาขายซื้อของคนหั่นน่ะให้เนาะข้าเจ้าจึงขอเว้าต่อเลยเพราะว่าแล้วแต่ก่อนๆน่ะมันมีเด้ปัดสนเทศมันอย่างนี้หลายหลายจักด่าไผก็ด่าจักว่าหยังก็ว่า
2: เออระวัง
0: เดี๋ยวนี้ให้ระวังเพราะมันมีกฎหมายอีกเด
2: ้
0: กฎหมายนี่แม่นอันเพิ่นเว้าว่ากฎหมายป้องกันเรื่องความเกียรติสังกัน
2: จ้ะ
0: บ่ว่าจะแม่นทางด้านศาสนาบ่ว่าจะแม่นทางด้านเกียรติสังเรื่องเสื้อชาติสัญชาติแม่นหยังก็ตามแต่ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอันที่ว่าเฮ็ดให้อีกคนผู้หนึ่งหั่นเสียชื่อเสียงเนาะคือกันกับแต่ก่อนมันมีเรื่องบัตรสนเทศออกสื่อออกหยังได
2: ้
0: มีความจริงบ่มีความจริงกับไผสิฮู้ออกมามันเสียกันเบิดละคืออันน้องดังดาวนี่แต่ก่อนกินกับข้าวเลย
2: ว่าม
0: าตลอดมาตลอดจนฮู้แรงว่ามาจากไสเนาะแต่เฮาก็บ่ใส่ใจแต่ว่าเดี๋ยวนี้หั่นเฮ็ดแบบนั้นบ่ได้อีกเด้อถ้าเฮ็ดละแม่นมีเรื่องมันมี new law against racialhatred หรือว่าความเกลียดสังกันเรื่องสัญชาติเชื้อชาติหรือว่าแนวอื่นก็ตามมันมีกฎหมายตัวนี้แม่นเพราะว่าผู้ที่เฮ็ดให้นะมีความจงใจปลุกระดมสร้างความเกลียดสังต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเหตุผลทางเชื้อชาติหรือว่าโดยเฉพาะถ้าว่าทางเชื้อชาตินี่ถือว่าเป็นอาชญากรรมแล้วก็มันก็กฎหมายที่ว่าเกี่ยวแบบป้องกันคนที่ว่าเกลียดสังกันส่วนตัวเนาะแต่ว่ากฎหมายนี้จะถูกนํามาบังคับใช้ถ้าหากว่าเป็นการกระทําในที่สาธารณะ บ่แม่นเขียนผู้เดียวอ่านผู้เดียวให้คนอื่นเห็นนำและการกระทำดังกล่าวจะเฮ็ดให้คนผู้นั้นตกเป็นเป้าโจมตีโดยความเกลียดสังดังกล่าวหรือคนผู้นั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ตกเป็นเป้าโจมตีและเกิดความรู้สึกย่านต่อการคุกคามการคู่ขวนความหุนแหงหรือกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนถ้าแม่นแนวนี้เขาจะต้องกฎหมายเพิ่นปกป้องอันนี้บ่แม่นว่าบ่ให้คนเว้าหยังเพราะว่าเฮาอย่าลืมว่าประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มี free speech มีความสามารถที่จะเว้ามีเสรีภาพในการเว้าซึ่งในวิทยุเฮานี่ก็เสรีภาพเด้วิเคราะห์วิจารณ์นั้นอันนี้แล้วเอาตามมีลักมีแรงเนาะแล้วก็บ่ได้สร้างความเสียหายให้ผู้ใดส่วนโตเป็นข่าวที่ว่าเฮามีแรงมาแล้วก็คนก็ฮู้แล้วเฮามีแต่มาวิเคราะห์วิจัยเติมน้อยนึงตั้งถึงปานนั้นเฮาก็ยังต้องระวังเพราะฉะนั้นที่ว่าถือว่าเป็นคริมินอลใดนี่นะเป็นอาชญากรรมภายใต้กฎหมายบ่แม่นว่ากฎหมายแพงใดเพราะว่าการจะถูกตั้งข้อกล่าวหาทางอาญานั้นลักษณะ3ประการต่อไปนี้ต้องเกิดขึ้น1การกระทํานั้นเกิดขึ้นในที่สาธารณะเป็นต้นว่าสาธารณะในที่นี้หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่บุคคลอื่นสามารถพบเห็นหรือได้ยิน
2: เจ้าเช่น Facebook
0: เช่นการเว้าโพสต์ทางโซเชียลมีเดียการแต้มหรือเขียนอยู่ถึงกำแพงมันฝาเหือนหรือการเป่าห้องในการชุมนุ
2: ม
0: แม่นหมดการกระทํานั้นเป็นการจงใจที่จะปลุกกระแสความเกลียดสังบุคคลดังกล่าวต้องจงใจที่จะยุยงให้ผู้อื่นเกลียดสังบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยเหตุผลทางแต่ตัวนี้กฎหมายตัวนี้เป็นทางเสือศาสตร์เนาะแต่มันก็ใส่ได้ก็ว่าถ้าว่าเหตุเกี่ยวกับบุคคลนะแล้วก็ข้อสำคัญตัวนี้นี่การกระทำจะเหตุให้ผู้นั้นตกเป็นเป้าโจมตีด้วยความเกลียดสังดังกล่าวรู้สึกย่านและการกระทำนั้นต้องมีความห้ายแหงเพราะที่จะเหตุให้ผู้ถึงกล่าวนั้นตกเป็นเป้าโจมตีเนาะตัวนี้แสดงให้เห็นว่าการที่เฮาจะเอาผู้ใดผู้หนึ่งไปออกใน Facebook หรือไปเว้าโจมตีโทรไปหาผู้นั้นผู้นี้ว่าเรื่องความเสื่อมหายของผู้นี้เพื่อให้เกิดความเกลียดชังโดยเฉพาะความเกลียดชังทางด้านเชื้อชาติศาสนาแม่นหยังนี่แม่นนักตอนนี้เฮ็ดบ่ได้เจ้า
2: เจ้าก
1: ฎหมายอันยาเนาะ
0: กฎหมายเพิ่นออกมาเด้แล้วโดยเฉพาะมันหลังจากนั้นมันก็มีกฎหมายเฉพาะเลยเกี่ยวกับเรื่องใส่ AI นี่นะเอาหน้าผู้นั้นผู้นี้มาใส
2: ่อันนั้นครับ
0: รูปที่มีความบ่เป็นจริงเน
2: า
0: ะแล้วก็เฮ็ดเป็นรูปลามกเป็นรูปเท็จให้เสียหายและผู้เฮ็ดนั้นอาจจะว่าลักเฮ็ดอยู่ผู้เดียวอยู่แจ่ไผสิไปฮู้โอ้ยส่งออกมานี่เนี่ยนำมาได้โลดใส่ดาวเทียมแป๊บเดียวฮู้รู้ว่าตัวนั้นมันมาจากใส
2: ่เจ้าม
0: าจากPC หน่วยใด
2: แมน
0: มาจากคอมพิวเตอร์หน่วยใดฮู้โลด
2: เพราะว่าอันนี้เว้าถึงเรื่องรูปที่อัน AI generate ขึ้นมามันจะมีข้อมูลแฝงข้อมูลแฝงนั้นหมายความว่าหลังเวลาเฮาเอิ้นขึ้นมาเฮาจะบ่สามารถเบิ่งเห็นแต่ว่ามันจะมีข้อมูลที่ว่ารูปนั้นมีเขาเอิ้น Digital ID ของมันละถ้าว่ามันจะมีซอฟต์แวร์นึงถ้าท่านเอารูปตัวนี้ไปใส่ปึ๊บแล้วมันจะบอกโลดว่ามันรูปตัวนี้มัน AI บ่หรือว่ามัน AI อัน
0: น
2: ี
0: ้คือกันค่ะพระเจ้าเจ้าขออันออกความเห็นหน่อยนึงเพราะว่าหลายคนที่ว่าโทรศัพท์หากันเรื่องความลับเอาว่าง่ายๆว่าเฮ็ดผิดกฎหมายซะเอาค่ายาเสพติดอ่ะว่าให้มันแจ้งซะสมมุติว่าค่ายาเสพติดนัดกันมาเอายาเสพติดเด้ออันนั้นนี่นั่นเด้อแล้วก็ลืบทิ่มท่านตำรวจแห่งเอาดีบ่มีทางลืบทิ่มได้ในโลกนี
2: ้เจ้า
0: เขาเจ้าจะไปหาบริษัทที่ว่าเขาใส่โซเชียลมีเดียหันเอิ้นขึ้นมาโลดแห่งลืบทิ่มตำรวจแห่งนำ
1: recovering
2: เจ้า
0: ลืบบ่ได
2: ้3ปีทำอีกเพิ่นว่า3ปีแต่ว่าเดี๋ยวนี้10ปีพุ่นเก็บไว้ข้อมูลแล้วก็เก็บไว้ดนอีก
0: ลืบบ่ได้เน
2: า
0: ะ
2: เจ้า
0: เพราะฉะนั้นขอให้ระวังแล้วมีอีกผู้นึงสัมมาแจ๊ะเขาเว้าหยังปึ๊บหันนะเว้าหยังปึ๊บขึ้นมาแหละเด้นางสิริจักหน่อยสิให้ตุ้ยเบิ่งเว้าเรื่องอีหยังเมื่อกี้เฮาเว้าเรื่องบางอย่างนางสิริสัมมาแจ๊ะเข้ามาล่ะ
1: นางสิริ
2: เขาสามารถเทิร์นออฟตัวอันการดักฟังหรือว่าการวิจัยข้อมูลของสิริได้เฮาเทิร์นออฟได้เนาะ
1: เทิร์นออฟได้บ่
2: เจ้ามีการเทิร์นออฟได้เดี๋ยวนี้นะเพราะว่าหยังเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เว้าถึงเรื่องข้าพเจ้า บังเอิญว่าโอ้กำลังซอกหารถลมน้ำปีเตอร์ขึ้นมาเต็มมัดรถนั่นรถนี่เออ
0: แม่ละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาหู้เลยว่าตุ้ยซื้อรถอย่างได้นี
2: ่จ้ะ
0: สิริบอกข่อยละได้นี่ว่าเจ้าซื้อรถยี่ห้ออย่าง
2: จ้ะเห็นบ่มันจะเป็นสิ่งที่ว่าการดักฟังหรือว่าการมันจะเฮ็ดให้เฮาขาดความเป็นส่วนตัวหน่อยนึงบางทีเฮาล้มกัน
0: ขาดความเป็นส่วนตัวหลายแหละสิว่าอย่างแต่อ้อแม่นแหละนางสิริดักฟังเพราะฉะนั้นจักหน่อยเฮาออกไปเฮาไปปอดเราบวนเราดักฟัง
2: จ้ะไปฟังเพลงก่อน
0: ฟังเพลงก่อนแล้วหลังจากนี้เฮาจะเว้าย่อๆได้นึงเรื่องประวัติของการเฮ็ดบุญเข้าประดับดินหรือว่าลาวฮาโลวีน
2: โอ้โอเคลองฟังเบิ่ง 99.9

0: 99.9
1: Sydney's West. จำเนาะเสียงเพลงอันมันวันกันได้หมดไปแก่ทุกท่านที่เกียรติตามฉะนั้นขอบอกขอบใจหลายที่ว่าหลายท่านที่ว่าเข้ามาบน Facebook Live เนาะแม่นนี่แหละกำแพงของเฮาที่ว่าเออกำแพงทุกคนบ่ดีแล้วก็ญาติรัศมีเนาะที่ว่าติดตามพวกเฮาอยู่เนาะฉะนั้นขอบอกขอบใจหลายที่ว่าให้เวลาพวกเฮาที่ว่าเพิ่นเข้ามาเบิ่งใน Facebook Live เจ้าฉะนั้นนักอัดเวลานี้ก็แม่น11โมงกับ35นาทีเพราะว่าข้าพเจ้าเว้าสัวโมงนี่ยอดหยังเพราะว่าเห็นใจพวกทีมงานของเฮาว่าหลังจาก11โมงครึ่งนี่แม่นโอ้ยหิวข้าวบ่เป็นหยังผู้ใดก็หิวข้าว
2: เจ้า
1: ก็บ่แม่นข้าพเจ้าดอกก็ส่วนมากก็ข้าพเจ้าคนชนนั่นพาโนเนาะก็ตัวย่างกับข้าพเจ้าเองหั่นแหละหิวข้าวก็เลยบ่กวนใจอ่ะบ่เป็นหยังเนาะคันต่อไปเพิ่นน้องดวงดาวจะมาเว้าเรื่องแม่หยังก
2: ็บุญฮอเขาประดับ
1: ฮอเขาประดับ
2: หรือว่าลาวฮาโลวีน
1: ลาวให้ฮาโลวีนข้าพเจ้าจื้อได้ตอนครับข้าพเจ้ายังน้อยเนาะเพราะว่าขี่ยังบ่แม่นยังน้อยข้าพเจ้าตอนเป็นบ่าวขี่รถใกล้วัดเห็นตัวหน่อยเพิ่นถือใบลานมาแล้วมาจมมาจมเพราะว่าอาจารย์ใหญ่เพิ่นบอกว่าต้องจมคอนั่นคอนี่โอ้เพิ่นจมมาคึงแฮงพุ่นแหละเฮียนจมเพราะว่ายืนเพิ่นนั่งอยู่ในกันข้างถาดบ้านเฮามันสิมีถาดนั่นเพิ่นปาไว้ในวัดเนาะแล้วจั่วหน่อยก็โอ้ยจมบักคักพุ่นแหละลางเทื่อเพิ่นจมไปจังมาข้าพเจ้าว่าเอเสียงเพิ่นนี่คักแต่ว่าบัดย่ําประดับดินจังซี่นะข้าพเจ้าก็บ่สามารถสิเข้าไปอยู่ได้ได้ญาติอีกข้าพเจ้าเองก็ยังได้เนาะเพราะว่าเขาประดับดินนี่เพิ่นจะลุกแต่4โมง5โมงครูบาเพิ่นสิทางโป่งให้เนาะแล้วพวกเขาก็สิลุกไปอยู่แถวว่าชนบทเนาะก็สิเอาจ่วยเอาหยังที่ว่ามีเครื่องของที่ว่าเฮาเอาไปให้พวกสัมภเวสีที่ว่าขาดพี่ขาดน้องที่ว่าบ่มีพี่มีน้องให้ท่านเพิ่นเนาะฉะนั้นก็ยังว่าเป็นการดีนึงฉะนั้นเพิ่นเฮ็ดมื้อนี้ก็แม่นมื้อที่ว่าแม่นถือกับมื้อที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเขาประดับดินฉะนั้นก็แม่นหลายๆท่านก็ถ้าว่าบ่ได้ไปวัดไปว่าก็อาจจะไปเวียนเทียนก็ได้เพราะว่ามื้อแรกนี่เพิ่นก็มีการสูดอยู่วัดเนาะเจ้าฉะนั้นอ่ะเชิญน้องดวงดาวเลยเนาะ
2: เจ้าจะขอเว้าโดยย่อที่สุดเพราะว่าประวัติบุญฮอเขาประดับดินมันก็ยาวถ้าจะเว้าแต่ว่าในโอกาสหน้าถ้ามีเฮามาเว้าเติมแต่ว่ามื้อนี้จะเว้าโดยย่อที่สุดบุญฮอเขาประดับดินหรือว่าฮาโลวีนนี่แหละเฮาเอิ้นว่าลาวฮาโลวีนเนาะแมนฮีตของประเพณีลาวตามฮีต12ซึ่งจัดขึ้นในมื้อแฮม14ค่ําเดือน9ของทุกๆปีเดือน8เฮาเป็นเดือน9ลาว
1: แม่น9ลาว
2: จุดประสงค์ต้นตอแมนเพื่อฮอเข้าและอาหารวางยายตามพื้นดินเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วและพวกเพศผีต่างๆซึ่งรวมถึงสัมปะเวสีผีเปรตผีก้องก้อยผีอีหยังก็ตามแต่เนาะที่ว่าผีทั้งหลายความหมายและความเป็นมาความหมายของสื่อคำว่าห่อข้าวประดับดินหมายถึงการเอาข้าวและอาหารขาวหวานห่อใส่ใบตองแล้วเอาไปวางหรือปะไว้ตามพื้นดินตามโคนไม้ตามแคมป์วัดหรือตามแคมป์ทางตัวนี้เนาะบุญห่อข้าวประดับดินนี่พวกสุนัขพวกหมาพวกแมวที่ว่าจอนจัดเนาะก็ดีแล้วได้มีอาหารการกินกันเนาะละความเสื่อทั้งศาสนาเสื่อวาในส่วงนี้พวกเพศหรือดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วจะถูกปล่อยออกมาจากนรกเพื่อมารับส่วนบุญกุศลจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะอันนี้ก็บ่เป็นหยังดอกอันน่ะให้ไปสัมภเวสีที่บ่มีพี่มีน้องก็สามารถมากินได้คือกันตามความเชื่อถือเนาะเฮาก็ให้ไปผู้ใดมารับได้ก็แม่นผู้นั้นมารับขั้นตอนและพิธีกรรมการเกี่ยมเครื่องตอนแรงของมื้อแฮม13ค่ําเดือน9ประชาชนจะกะเกี่ยมฮอเข้าโดยมีข้าวเหนียวหมากผลสิ้นปลาอาหารแซ่บๆพร้อมด้วยหมากผู้ยาสูบใส่ฮอใบตองขนาดน้อยการตอนเช้ามืดประมาณ3โมงเด้3โมงหา5โมงเช้าของมื้อแฮม14ค่ําเดือน9คนจะพากันนําเอาฮอเข้าเหล่านั้น ไปวางไว้ตามพื้นดินตามบริเวณวัดโคนต้นโพหรือตามแคมป์ทางพร้อมทั้งจุดพร้อมทั้งจุดเทียนและบอกกล่าวอุทิศส่วนกุศลให้ผีและญาติผู้ตายการเฮ็ดบุญที่วัดภายหลังวางหอเข่าแล้วตอนเช้าจะมีการใส่บาตรถวายทานและฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่วัดวาอาหามเพื่ออุทิศบุญกุศลให้ผู้เที่ยวลงหลับไปอีกต่อหนึ่งและที่วัดพระยอดแก้วมื้อแรงเพิ่นจะมีการเวียนเทียนอีกเนาะซึ่งเพื่อว่าให้เป็นบุญกุศลให้พวกเขามีจิตมีใจในการไปทำบุญกุศลนี้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไปตักบาตรญาติพวกบ่ทันมื้อแรงนี้ก็ขอให้ไปเวียนเทียนและถ้าจะเว้าแล้วหั่นฮาโลวีนนั่นเขาเจ้าจะมีขายกลายเป็นคอมเมอร์เชียลไปละขายฮูบผีฮูบอีหยังก็ทึกคือคมติ่งได้พื้นเด้อย่างเขาไปในช็อปอยู่คอสโกนี่เนาะยกตัวอย่างผีมาเจอเผาพุ่นนะมันเห็ดทนะอ้าวเบิ่งน่ะโอ้มันเห็ดคือเว้ยแต่ว่าซื้อก็บ่ได้ถูกได้ตัวนึงเป็นหลายห้อยบางตัวนะมันคือของจริงแท้เด้ล่ะผลสุดท้ายก็เฮ็ดให้มันเป็นอันน่ะการค้าไปห้างต่างๆก็ขายแล้วก็พวกเด็กน้อยก็ใส่สุดผีน้อยเนาะถือกระตาถืออีหยังมาอันมาขอขนมเนาะซึ่งต่อมาหันทางการกระหู้ว่าการเฮ็ดแบบนี้อาจจะบ่ปลอดภัยต่อเด็กน้อยไปเคาะประตูถึงชั้นคนบ่ดีแก่เขาไปได้ล่ะก็เลยว่าเพิ่นก็มีการแนะนําว่าถ้าจะพาเด็กน้อยไปขอขนมเนาะแม่นพ่อแม่ต้องมายืนอยู่ห่างๆแม่นไปเป็นดูแลเอาลูก4-5คนก็ได้หลายครอบครัวก็ได้แต่ว่าต้องเป็นพ่อแม่ที่มีการดูแลอันนี้เป็นข้อแนะนําที่ว่าสมควรที่จะเห็นเจ้าก็เว้าเรื่องย่อๆก็มีเพียงเท่านั้นแต่ว่าเรื่องมันแท้ก็ยาวๆเป็นน
1: ิทานเพราะว่าอันนี้แม่นกลยุทธ์แนวนึงถ้าว่าเฮาบ่เชื่อกลยุทธ์แบบใดเพราะว่าบ้านเฮามันฝนตกเนาะฝนตกฟ้าร่มเกือบเป็นแปลว่าฝนตกลิ้นนกปูปีกหรือว่าสัตว์สาวาสิ่งนี่นะสิไปหาอยู่หากินกะยาก
2: แม่
1: เพราะว่ามันนี่ฉะนั้นเพิ่นก็เลยเฮ็ดให้เขา
2: ใส่ห่อ
1: เข่าเฮ็ดให้ห่อเข่าห่อน้ําพวกหมูมาเป็ดไก่ก็ได้กินไปนําแล้วพวกพี่เพจพี่ยังก็ได้กินไปนําฉะนั้น
2: ผู้เฒ่าเพิ่นแบบบีบขยาดอก
1: เพิ่นมีแนวเฮ็ดข้าพเจ้าก็เชื่อที่สุดว่าอันนี้เป็นความคิดที่ดีที่สุดของที่ว่าบรรพบุรุษเฮาเนาะแม่นที่ว่าเฮาเกิดมาเนี่ย
2: เพราะว่าฮาโลวีนก็คือกัน
1: แม่น
2: ฮาโลวีนก็มีจุดประสงค์เดียวกันว่ามื้อนั้นหั่นเพิ่นเปิดประตูนรกให้พวกผีปีศาจต่างๆออกมาเพื่อจะมาอันน่ะหาอาหารการกินแม่หยังต่างๆเนาะก็เป็นความเชื่อถือและโดยเฉพาะฮาโลวีนนี่ก็กลายเป็นคอมเมอร์เชียลไลซ์เลยแต่ละปีก็ขายเครื่องขายหยังก็ถึงคมแล้วไปเฮ็ดซุ้มแซวกันดงดาวก็ยังเคยไปซื้อเนาะลูกหลานก็ซื้ออันหน้ากากหน้าหยังมาใส่ม่วนลิ้นกันนะก็ถือเป็น
1: การขาบไปเลย
2: การขาบไปเลยอย่างนึงเนาะเอาอันละเฮาเข้าประดับดินก็มีแต่เพียงเท่านี
1: ้
2: ผู้ใดอยากไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปตักบาตรญาติพวกจักไปอันเวียนเทียนมื้อแลงก็เชิญได้
1: จ้ะนั่นแหละเนาะอ่ะฟังเพลงก่อนเนาะเพลงนึงเรียกว่าน้องดาวมีหยังอีกบ
2: ่โอ้บ่ฟังเพลงก่อนซะเพื่อให้เพิ่นว่ามื้อนี้ก็เว้าหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ได้เรื่องบุญเฮาเข้าประดับดินแล้วฮาโลวีนนี
1: ่
2: แล้วก็เรื่อง NDIS ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นี่แล้วผู้ใดก็ตามที่ว่าได้รับเซอร์วิสจาก NDIS และเห็นว่ามันบ่สมมาภาควรมันกายเขตล่วงล้ำสิทธิ์ส่วนโตหรือว่าเพิ่นก็เว้าให้เฮาเซ็นว่าให้เอานั่นเอานี่มาแต่สิ่งของบ่มาจังซี่นะหรือว่าเซอร์วิสบ่ดีก็มีสิทธิ์ที่จะรายงานได
1: ้โอเค 99.9 Sydney's West

0: ว่า
1: 99.9
2: เนาะเพลงวันใจวันๆที่ว่าถือคอมาครับอาจารย์ก็ได้มอบให้ไปเลยเนาะ
3: เออเพลงนี้ได้ยินว่าเออไพวันก็อยากไป
1: อัดไปบ่เออเป็นเพลงเอกเลยเป็นว่าผู้นักร้องแท้ๆแล้วแม่นนั่น
3: เอื้อยสมฟองบ
2: ่สมฟอง
1: แม่นวะสมฟอง
3: บ่บ่ได้ใจเขา
1: บ่อันผู้ใหม่ๆนี่นะ
3: บ่ฮู้
2: ได้อ๋ออันน่ะแม่นหยัง
1: นักร้องไทยๆนะ
2: แม่นๆจะเอื้อยหยังที่ว่าเพิ่นอยู่เลี้ยง
3: ว่ะ
2: เจ้าอยู่ที่อยู่เมืองฟาง
3: โอเคมีแต่ว่าถ้าฟังเวอร์ชันของเอ้ยไพวัน
1: โอเค
3: ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว
2: พร้อม
3: พร้อมพร้อมอัดพร้อม
1: ฮู้แล้วพร้อมแล้ว
2: เหมาะข้าพเจ้าว่าเหมาะเพลงนี้เหมาะ
1: ยังแต่ผู้ที่จะไปห้องพร้อมหรือบ่เท่านั้นแหละ
2: ผู้ที่ไปร้องบ่เ
1: จ้าเพลงนี้เขาดี
3: วันวันจิต
1: วันใจ
3: วันใจวันใจนี่เขียนอยู่นี่อยู่เจ้า
2: วันใจก็มีอีกเพลงนึงที่ว่าข้าพเจ้าซักเซ็ดจะให้ดอกน้ำดาวร้อง
3: เออว่ามาดูที่ไปเตรียมให
2: ้นี่ล่ะนี่ล่ะผู้หญิง
1: นี่แหละผู้หญิงฟ้าให้เกิดมาน
3: ี่แหละวันนี้ล่ะ
1: เกิดมาเพื่อเป็นมารดาของคน
3: เอ้า
2: บ่ได้ตัวนี้
1: บ่

0: สร้างคน
1: เพราะว่าตัวนี้มันออกจากใจเด
2: ้ว่า
1: emotion
2: ว่าซื่ออย่างก็นี่แหละ
1: ผู้หญิง
0: นี่แหละผู้หญิง
2: นี่แหละผู้หญิง
1: เอาตีบ่ได้เคยฟัง
0: คือมันเป็นเพลงข่อยอึนเรียมเนาะ
1: อาจจะแม่น
0: เพราะว่าเพลงประเภทแบบนี้แม่นอึนเรียมมากล่อง
2: เป็นผลงานที่อย่างก็เขาเจ้าเอิ้นว่าอมตะครับพระเจ้า
1: แมนอมตะอมตะ
2: บ่สู้ได้ยิน
1: บ่ค่อยได้ยิน
2: โอเคเว้าถึงเรื่องสแกมเมอร์เนาะสแกมเมอร์นี่แม่นทั้งการโซโพลาวเพิ่นเอาจริงเอาจัง
0: เนาะสัปดาห์ผ่านมาสุดท้ายนี่แม่นอยู่ไสอยู่สังเจียงเลยบ
2: ่เออเจ้า
0: เอาอยู่สังเจียงเลยได
2: ้
0: สังเจียงนี่แม่นแชนาทาวนะถ้าผู้ใดที่บ่เคยไปลาว
2: เว้าถึงเรื่องสังเจียงนี่บ้านของโลแมคันย่างไปสันเจียงเลยติดอยู่หลังคล้ายๆ
0: อย
2: ู
0: ่เต2ถนนเต2
2: มีเสียงอย่างคือว่าว่าถึงเรื่องกลุ่มสแกมเมอร์อยู่บ้านเฮาหั่นมันเขาเจ้าอาจจะเริ่มฮู้ตู่แล้วบอกว่าเพิ่นเอาเท่แล้วยังบ่ยอมหนี
1: เจ้า
2: อาจจะ
1: แต่ว่าก็หลายเทื่อแหละแต่สมัยก่อนสิไปอยู่ในกัมพูชาบ่นหันบ่นี่ก็แม่นมาอยู่ลาฮอนก่อนแล้วเพิ่นก็เอาหอนย่นเพิ่นมาขนออกไปเมื่อ
2: เจ้า
1: แม่นต่อเขาเคยได้ยินเกือบ 4-6 ปีผ่านมา
2: แม
1: ่นต่อก่อนสิเริ่มต้นว่าสแกมเมอร์มีอยู่แถวซาวด์อีสต์เอเชียมันยังแม่นมันอยู่ลาฮอนก่อน
2: นี
1: ่บัดนี้ก็ยังว่ายังบ่สิ้นสุดเทื่อ
2: แม่น
1: เพราะว่าเพิ่นบ่มีบ่อนอยู่แล้วเพิ่น
2: คือว่าหุ้มกันอยู่แต่แถวเวียงจันทน์หรือทั้งใต้มีบ่
1: ที่แรกเพิ่นอยู่แถว
2: โคชิ
1: โดบ่ได
2: ้
1: เออเพิ่นมาจากคัมโบเดียแล้วมาอยู่แถวใต
2: ้ใหญ่
1: จักเพราะว่ามาตั้งปึกบ่ฮอดทิศนึงถือจับไปเลย
2: จ้ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนาะที่ท่านผู้ฟังอาจจะบ่ข้าพเจ้าได้อ่านมาก็คือเพิ่นพยายามที่จะเปลี่ยนโสมวังเวียงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเนาะอย่างสิ้นทางการเพิ่นจะอยากจะส่งเสริมวังเวียงให้มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าเมื่อก่อนหั่นแม่นคนไปกินเหล้าเมายาแม่นหยังแล้วก็เอาส่งสลิปไปห้อยใส่หัวควายบ
1: ่
2: เขางัวเขาควายแม่นหยังหั่นน่ะเพิ่นอยากให้รูปภาพนี้มันหายไป
1: แม่น
2: เหือจักที่แล่นดังๆหั่นเพิ่นอยากจะใส่เหือไฟฟ้ามาแล่น
1: แม่น
2: โอเคแล้วก็แล้วบอนที่คนไปดูดบักบุงเป้าลิ้นว่านลิ้นยาเพิ่นอยากจะให้มันเมิดอยากจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดมิตรต่อ
0: เป็นมิตรต่อครอบครัว
2: ครอบครัว
0: เส้นอยู่หลวงพ่อบาง
2: จ้ะอันนี้ข้าพเจ้าเคยไปด้วยตัวเองเนาะข้าพเจ้าก็รู้สึกดีเด้เพราะว่ากลางคืนเฮาก็บ่กล้าขี่ดอกรถจักรแต่ว่าให้คนบ้านเฮาเพิ่นขับเองเนาะเฮาก็เซารถจักร107ใส่น้ํามันเต็มถังก็ขี่ล้อไปลอกินมากมากยังก็มากทุลกทุเรียนมีอย่างขนาดแบบ very good you know
1: เจ้าบักนัดแท้นะพอข้าพเจ้าเคยไปแล้วก็ว่าสิขี่บ่รุ่นเนาะ
2: แ
1: ต่ข้าก็ได้บุกไว
2: ้ว่า
1: พอดีถูกฝนตก
2: ว่า
1: ลูกสาวก็เลยว่าเออบ่ไป
2: บ่ต้องขึ้นเด้อจังได้หายไปเลย
1: บ่เพิ่นเองก็บอกมาเพิ่นก็เว้าก่อนแล้วเพิ่นว่าถ้าว่ามีอากาศบ่ดีนะ
2: จะสุข
1: เพิ่นสิคิดเพิ่นสิมาบอกเฮาแล้วเพิ่นสิเอาเงินส่งเฮาคืน
2: จ้ะ
1: แต่ว่าตนเอาเงินให้เพิ่นนะก็แพงเติบแต่ว่ามาขี่ใส่จุดเทียบใส่บาทเฮานะกับกลุ่มค่าเพราะว่า
2: เว้าถึงขี่บอลลูนนี่ข้าพเจ้าเคยถึกมากับตู่แล้วเนาะไอ้ผู้หญิงก็คือข้าพเจ้าไปอังกอวัดแล้วอยากขี่ขึ้นมันจะมีอันกลุ่มขี่บอลลูนมันจะพาเจ้าขึ้นไปแล้วเหลียวเบิ่งจากถึงมื้อนั้นขึ้นไปแล้วมีลมพัดหน่วยบอลลูนแทนที่มันจะอันคุ้มไปทางอันนั้นมันพัดไปป้าไกลๆแต่ว่าเขาเจ้าก็ดีมันเป็นลงอยู่ทงนาแล้วมีรถแล่นไปรับเอา
1: เขาคืออาจจะถึกเรื่อย
2: แต่ว่าเป็นแต่ย่านเนี่ยเพราะว่าอย่าง
1: แม่แล
2: ้วเพราะว่ามันบ่มีไอ้ยิงฮู้ว่ามันบ่มีอันพงมาลัยทิศทางก็มันไปตามลม
1: แม่แล้วเพราะว่าคนโซนยาก
2: เฮาอยู่ถึงหั่นเฮาก็อยากเสียวๆนิดนึงอันนี้ก็เรื่องประสบการณ์ขี่บอลลูนเนาะ
0: คันจะไปขี่เฮือกันยังว่าลอยน้ําเป็นกันจังอ่ะมั่นใจเนาะคันไปขี่บอลลูนนี่ต้องบินเป็น
1: ต้องไปน้ําเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าเออกับเวลานี่ก็ 11:54 เน
3: าะเฮาก็ยังบ่มีเวลายังอีกประมาณ4นาทีเนาะมีหยังก็ว่าลบก็
2: ก็เว้าถึงเรื่องเอ้ยไผมันยังมีหยังบ่ที่จะมา สมับของมื้อนี้ที่เฮา
0: เจ้าเจ้ามื้อนี้แม่นเว้าเรื่องใหญ่เฮาก็ได้เว้าไปแล้วทุกเทื่อที่มีบุญอันนั้นอันนี้บุญศีลกินทานต่างๆเฮาก็เว้าประวัติของการเฮ็ดบุญตัวนั้นเพราะว่าผู้จัดเองก็บ่ฮู้เด้
2: ว่า
0: ก็บ่ฮู้ก็อ่านไปโอ้มันเป็นจังซั่นเนาะแม่นจังซี่เนาะฮีด12ของ14เพิ่นว่านะแล้วก็ได้เว้าไปแล้วอันนี้แม่นบุญเฮาเข้าประดับดินแล้วก็เฮาก็เว้าถึงเรื่อง reason behind it เน
2: า
0: ะ it's under the line ว่าเป็นหยังผู้เฒ่าสมัยตะกี้เพิ่นจังแทนที่สิเว้ากงๆแหละให้มีวิธีดังที่ว่าพวกเฮาก็เลยเว้าว่าคือสิแม่นตอนนั้นก็ฝนตกหาอยู่หากินก็ยากนกหนูปูปีกหั่นน่ะบ่มีอาหารกินแล้วเฮาก็ไปว่าอยู่ตามโคนต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้ต่างๆนกก็ได้โอกาสมากินเลี้ยงนกเลี้ยงหนูไปเลยเป็นจังซี่นะแล้วก็เว้าว่าเป็นสัมภเวสีอีหยังก็ว่าไปแต่ว่าผีอันจักสิมีแท้หรือบ่เฮาก็บ่ฮู้แต่ว่าแน่นอนที่สุดพวกหมาพวกแมวพวกนกพวกหยังได้มีอาหารไปเลี้ยงลูกเต้า
2: เจ้าย
0: ามฝนจังซี่นะจิกไปจิกไปไปเลี้ยงลูกนะ
2: แล้วก็ยังอีก5นาที4นาที
0: อีกบุญนึงกับบุญเข้าพรรษาบุญเข้าพรรษาแต่ก่อน
2: ก็เดียวว่าเข้าละ
0: บ่ว่าให้ฟังว่าเป็นหยัง reason behind it แม่นพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่อยากให้คนออกบ่อยากให้พระภิกขุสงฆ์หั่นออกไปย่างเหยียบย้ําฝนไปเหยียบให้เหยียบนาไปเหยียบนาหมาเหยียบอันเขียดหั่นเพิ่นว่านะไปเหยียบหมาม้าเหยียบเขียดหั่นน่ะก็เลยให้พระสงฆ์ต่างๆพยายามอยู่ในบ่อนใดบ่อนหนึ่ง
2: เจ้า
0: ซึ่งก็มีพวกมีเงินมีคำปุ๊กให้ต่อมาก็เลยกลายเป็นวัดวาอาหามเด
2: ้อืมแล้วเอ้ยไผวันได้ยินบ่เรื่องข่าวอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเฮาเนาะพ่ออันประตูเฮียงเนาะคนจีนเอามอบที่ดินให้กับวัดเซาส่งตาตารางเป็นหยัง
0: เฮกตา
2: ไล่
0: เอเคอร์
2: ล่ะตอนนั้นแต่ไกลมันเป็นป่าเป็นดงเดี๋ยวนี้มันเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นยูนิเวอร์ซิตี้อาราวันนี้ลูกหลานเพิ่นไปเอาคืน
0: อยากได้คืน
2: ว่าเ
0: ออก็มอบไปแล้วเด
2: ้แม่นปู่เพิ่นมอบเพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่าของเดี๋ยวนี้มันยังบ่ได้เซ็น
1: เจ้าผู้นั้นอาจจะเป็นลูกขอ
2: ลูกขอเจ้า
3: เฮายังมีเวลาอยู่
2: จ้ะก็บ่มีหยังเน
3: า
2: ะ
3: ลาท่านผู้ฟัง
2: จ้ะข้าพเจ้าเองก็ขอขอบใจเนาะที่ฟังรายการพวกเฮามาเนาะถ้ามีการผิดพลาดประการใดพวกเฮาก็ขออภัยเนาะพบกันสัปดาห์หน้า
1: จ้าข้าพเจ้าเช่นเดียวกันเนาะก็ขอขอบอกขอบใจทุกๆท่านที่เกียรติติดตามมาฟังและพิเศษสุดก็แม่นที่ว่าฟังออนไลน์จากลาวใต้ออนไลน์เนาะมีหลายๆมีน้องลินสุรินทร์ท่าแล้วก็โอ้เมียก็นี่โอ้มีเจ้าแลเนาะเจ้าแลเจ้าแลโซเฟียแม่นะฉะนั้นขอบอกขอบใจหลายเจ้าอ่ะพบกันอีกอาทิตย์
0: พบกับพวกเฮาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าขอให้บรรดาท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจสบายดี
3: เจ้าก่อนจากลากันมื้อนี้ก็มีคําควรน้อมมวลท้ายเพิ่นว่าซื้อคํายังได้คําใส่ซื้อรถยังได้ขี่แต่ซื้อใจคนบ่มีประโยชน์สิ่งใดซื้อคำยังได้ขายปดนี่ซื้อรถขี่ยังได้หนีไปไกลๆแต่ซื้อใจคนยามเฮาจนเขาก็บ่สำนึกบุญคุณบ่ควรอายที่เป็นคนจนแต่ควรอายที่เป็นคนสวยอันนี้ก็เป็นคติเตือนใจเนาะอ่ะสำหรับมื้อนี้ทีมงานขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสุขสุดสบสื่นสมหวังจงเกิดมีแก่ท่านฟังทุกท่านสบายดี
4: Volunteering has its rewards. Find out how at swan999.com.au. Swan 99.9 FM would like to extend a huge thank you to station sponsor GWS Giants for their generous support of our upcoming trivia night. Their incredible prize donation of the 2026 signed and framed player's jersey is sure to be a crowd favourite. And we're proud to have one of Western Sydney's premier sporting organisations supporting community radio. Thank you, GWS Giants.
5: MacKillop Season's Stormbirds program is an evidence-based small group intervention designed specifically to support children and young people after natural disasters. It has supported over 10,000 Australian and New Zealand children and young people impacted by bushfires, floods, storms, cyclones and earthquakes, and is playing a critical role in helping schools and communities rebuild resilience and well-being. For details, visit MacKillopSeasons.org.au. Station sponsor.
6: In 20 meters, turn left.
7: You don't always like doing what you're told.
6: I said left.
7: But driving in floodwater, you know better than that.
6: Dangerous conditions ahead. calculating new route.
7: Even a few centimetres of floodwater can get you into trouble. So stop, turn around, find a safer way.
6: You have reached your destination safely.
7: Remember, drive through a flood, you could be gone in a flash. Brought to you by the New South Wales SES and NRMA Insurance. Find out more at stormsafe.com.au.
8: Did you know most women diagnosed with breast cancer have no family history? The good news is, if caught early, most breast cancers can be treated successfully. For women aged 50 to 74, a regular mammogram is the best way to find breast cancer early. Book your free mammogram today by visiting Breast Screen New South Wales online. A mammogram only takes 20 minutes. It's free and it could just save your life. A New South Wales government initiative.
9: You're listening to Black Wave on SWAR 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging.
10: Please be advised, this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming.
9: You're listening to Black Wave on SWAR 99.9.